0: และ0943966649ที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็นอกจากจะได้ติดตามสาระความรู้ข้อมูลเชิงลึกยังเป็นการเน็ตเวิร์กิ่งชั้นเลิศด้วยได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
1: ใช่ครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตรวจตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านเนี่ยครับมีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่ทักเรามาจากทาง Facebook นะครับเห็นคุณสุภชัยมาทักเราเป็นคนแรกเลยนะครับในเช้าวันนี้คุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาบอกวันนี้23องศาลงไปทางใต้คุณชยุทธบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศาโอ้โหห่างกันตั้งคนละพื้นที่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิเท่ากันคุณเด็ดเดชานะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีบอกว่าวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะแย่นะบ่อยๆเลยทางภูเก็ตนะครับคุณกันธนพักบอก27องศาครับน้องน้ำหวานเห็นท่านใดบ้างครับ
0: มีคุณเกษมนะคะ คุณเกษมดิฉันเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมีส่งหัวใจส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณอุมาคุณอัมไพรคุณพงศักดิ์นะคะคุณจิรพันธ์ทางไลน์คุณโดยคุณธีรพลคุณวิปุลชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสาวอุบลคนบุรีรัมย์นะครับคุณโชคเศรษฐีชอบชอบคุณริตต้าคุณโอแมนแคชพลัสนะครับคุณหมูคุณรัตินาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเรารวมทั้งแชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์อยู่จะเห็นว่าเสื้อดิฉันหนามากนะคือตอนแรกไม่ได้หยิบมาแล้วซาวเอนจิเนียร์ของเราบอกว่าไปเอาเสื้อมาไหมเดี๋ยวรอคือเดินขึ้นมานี่หนาวขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนไหมบรรยากาศรอบตัวนะคะหรือว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับผมพาก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์กัจฉลีนะครับ
0: อาจารย์ภากรกัจฉลี
1: อาจารย์ภากรกัจฉลีครับผมพาเราไปดูเรื่องของ AI บ้างนะครับเขาบอกว่าไม่รู้น้องน้ำหวานลองใช้หรือยัง AI ยี่ห้อนี้ที่ชื่อคิดนิเค3ของMoonshot AI ของประเทศจีนเขาอะ
0: โอ้ยังเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยได้เน้น AI บ้านจีนเท่าไหร่จะมีใช้เป็นพวกแอปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแอปรูปอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เขาบอกChannel New Asia มารายงานเอาไว้นะครับว่า China's Moonshot Paused Kimi Subscriptions Amid Hot Demand IPO Push เขาบอกว่า AI ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับคือผู้คนนิยมกันแบบชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับบริษัท Moonshot ก็เลยต้องประกาศหยุดรับสมาชิกกิมิ K3 ชั่วคราวขณะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็น IPO ที่ฮ่องกงนะครับสตาร์ทอัพ AI ชั้นนำของจีน Moonshot AI ต้องประกาศหยุดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราวหลังจากความนิยมของโมเดลกิมิ K3 นะครับเพิ่งเปิดตัวเนี่ยพุ่งแรงจนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ได้รับไม่ไหวขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการระดมทุนรอบใหม่และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือบริษัทนี้เขาเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2023โดยนายหยางชื่อหลินนะครับนักวิจัย AI ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนจบมาจากอเมริกานะครับแล้วก็กลายทำให้มูลช็อตเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพAI ที่ถูกจับตามากที่สุดในจีนนะครับหลังจากที่ตัวแรกที่เขาเปิดออกมาก็คือ DeepSeek ใช่ไหมครับเขาบอกว่าปีนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยระดมทุนรอบล่าสุดไปกว่า 2,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับจากนักลงทุนระดับใหญ่อย่างเช่นไมทวนแล้วก็ China Mobile และ CTE ทำให้ยอดระดมทุนสะสมทะลุถึง 5,500 ล้าน US ดอลลาร์เดือนมิถุนายนมูลค่ากิจการเนี่ยพุ่งแตะไปถึง 30,000 ล้าน US ดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทก็เท่ากับประมาณ 1/3 ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับกำลังเจรจาระดมทุนเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วเขาก็ได้ดึง Goldman Sachs ่า

0: CICC นะครับซึ่งก็คือChina International Corporate Capital Corp นะครับเพื่อมาวางแผนการที่จะเปิด IPO ซึ่งจะเปิดขายที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ทางChannel New Asia เขาก็เลยไปสอบถามพยายามไปสัมภาษณ์นะครับทั้ง Goldman Sachs แล้วก็บริษัท Moonshot เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบอกว่ายังเป็นรายละเอียดนะครับเป็นชั้นความลับอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยนะครับเขาไปดูตัวอินเด็กซ์นะครับที่มิเค3เนี่ยนะครับเขาไปจัดอันดับของบรรดา AI ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับ3รองจาก Claude Fabi 5นะครับซึ่งเป็นอันดับ1คะแนนอยู่ที่60 GPT 5B อยู่ที่59ส่วนคิมิเค3อยู่ที่57นะครับตัวที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดก็คือ K2 Think V2 อยู่ที่17คะแนนก็เรียกว่ามาเร็วมาแรงเดี๋ยวต้องให้น้องน้ำหวานไปลองใช้ดูแล้วล่ะผมมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไง
1: โอ้ตามไม่ทันละ AI ตอนนี้ก็เขาก็พัฒนาตัวเองกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นแวดวงที่มีเม็ดเงินมหาศาลกระจายอยู่ในนั้นนะคะเมื่อวานก็เล่าให้คุณแพตตี้ฟังว่า ChatGPT เขาเพิ่งจะลอนช์การพูดคุยแบบไลฟ์นะซึ่งเป็นคุยแบบเสียงใช่ไหมคะมันจะมีที่เราไทป์เราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเป็นการพรอมติ้งใช่ไหมคะแล้วก็เขามีเป็นไลฟ์ที่ตอบโต้ด้วยเสียงซึ่งเขามีการพัฒนาการใช้เสียงตอบโต้ของตัว AI เนี่ยให้เป็นธรรมชาติจนเหมือนนอนคุยอยู่อะเสียงมันเป็นแบบอ่อนๆแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาสะเทือนวงการล่ามเพราะว่าเขาสามารถที่จะถูกอินเทอร์รัปต์นะคะถูกแทรกในระหว่างที่พูดแล้วสามารถขอให้แปลสดได้เลยอ่ะมันจะได้คล้ายๆแนวล่ามไซมอนเทเนียสนะคะที่เป็นล่ามพร้อมพูดอ่ะคือได้เลยทุกภาษาอย่างสมมติว่าดิฉันบอกว่าช่วยแปลสิ่งที่กำลังจะพูดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็คือพูดบอกมาเลยจนกว่าเราจะบอกว่าให้พอคือทำได้เลยใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือบางทีต้องคุยกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ถนัดใช้ภาษาตรงกลางคุยกันนะคะค่ะไปลองค่ะพี่ต้นไปลองกัน
0: ลอง
1: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอีกสักเรื่องหนึ่งน่าจะได้ก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัชรีนะคะเรื่องคอร์รัปชันในฟิลิปปินส์โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปประเทศอ่านอยู่เนี่ยนะนึกว่าอ่านเรื่องของประเทศเรานะคะเพราะมันคล้ายกันเหลือเกิน Straits Times รายงานเอาไว้นะคะว่า Philippines Senate seeks VP Sara Duterte's bank tax records in trial นะคะตอนนี้คุณซาร่าดูเตอร์เต้ซึ่งเป็น VP หรือว่ารองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะกำลังถูกตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็โดนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงปี2568ก็คือปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเธอเนี่ยต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอนจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลับการรับสินบนการมีทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนหรอนะก็เลยต้องโดนตรวจสอบนะคะในเรื่องของ tax record นะในเรื่องของข้อมูลภาษีแล้วก็เรื่องเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีจดหมายกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหลายฉบับมีองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ว่าปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเขาเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงปีที่แล้วนะคะดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสระดับนานาชาติเนี่ยนะคะเขาให้ฟิลิปปินส์นะเพียงแค่32คะแนนจาก100คะแนนค่ะอยู่อันดับที่120จาก182ประเทศนะคะลดลง33คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาทีเดียวเพราะว่ามันสะท้อนว่ารัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยขาดความต่อเนื่องในการใช้มาตรการการปราบปรามทุจริตและไม่สามารถ สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงระบบได้นะคะน่าสนใจเพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเพราะว่าต้นต่อปัญหาหลักๆเลยที่นักวิชาการส่วนมากมองเนี่ยก็คืออิทธิพลของตระกูลการเมือง

0: บ้านใหญ่เขาก็เจอปัญหาบ้านใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั้งสภาประชาชนระดับท้องถิ่นแต่ว่าการดำเนินงานเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าหลายพื้นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องการปฏิรูปเชิงสถาบันค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิ์ในการสืบสวนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลการทุจริตโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรงบประมาณและกระบวนการการสอบสวนที่ใช้เวลานานค่ะทำให้หลายคดีล่าช้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ยังไงดีล่ะเขายังมีเรื่องของการรับสินบนนะอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจัดการอีกนะคะอ่านเรื่องนี้ก็เนาะมันก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกันเนาะอ๋ออ่ะมาจากสแตนดาร์ดคล้ายไหม
1: หรือว่าอ่านเรื่องการเมืองเหมือนหรือว่าอ่านก็ฟังอยู่เอ๊ะน้องหวานนำเสนอข่าวภายในประเทศหรือ domestic news อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผมไม่ใช่ที่ฟิลิปปินส์โอเค
0: มันคล้ายจริงอ่ะช่วงนี้มาสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่อง AI governance และอนาคตเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนด้วยนะคะ AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance ก็คือธรรมาภิบาลนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยในเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าสำหรับ AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์ภากรพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากรค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผม
0: สวัสดีไอ้จงไอ้จงเจ้า Good morning ค่ะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่อง AI governance นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วจำเป็นต่ออนาคตเศรษฐกิจอาเซียนมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับคำว่า AI governance นะครับก็แปลเป็นไทยก็แปลว่าธรรมาภิบาล AI นะครับหรือว่าการเกิดจากระเบียบ AI นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ย AI เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเนาะแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ประเทศเพียงแค่อย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนโคดดิ้งยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราสามารถใช้ AI นะครับแม้เราจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยก็ตามนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะแต่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่เรียก black box นะครับก็คือว่าเหมือนเป็นกล่องดำเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรให้ AI มันทำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเคย ChatGPT อะไรเงี้ย

0: เราจะมั่นใจได้ไงครับว่าที่มันโปรมที่มันคือประมวลผลนะครับคือคอมพิวให้เราถูกต้องเราก็ต้องเกิดตรวจสอบเป็นถูกไหมและอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเชิงรับเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับรวมถึงเอาไปนะครับทำเกี่ยวกับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟนะครับเป็นเรื่องระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและนะครับความปลอดภัยของข้อมูลในพวกนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบซึ่งในมุมของนะครับประเทศต่างๆในตอนนี้เขาก็นะพยายามที่จะวางเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วกฎระเบียบอย่างเช่นเกิดจีนเองอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นฮือฮาในบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนจีนนะครับไปร่วมงานนะครับเปิด AI โลกนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งงาน AI โลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับจัดตั้งองค์กรนะครับความร่วมมือ AI ในระดับโลกแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบ AI ว่าจัดระเบียบยังไงนะครับมีการเอามาใช้อย่างมีเครือจริยธรรมยังไงนะครับหลายฝ่ายก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลต่อนะครับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับส่งผลมากอยู่แล้วครับนะครับโดยเฉพาะอาเซียนนะครับขอให้มองแบบนี้ครับว่าในตอนเนี้ยถ้าเราจะดูว่าในโลกเนี่ยเขากำลังมุ่งไปทางไหนเราดูนะครับจีนกับอเมริกาก็ได้นะครับว่าเขากำลังคือพูดเรื่องอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราเห็นประเด็นอะไรเราเห็นประเด็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เราเห็นประเด็นในเรื่องของนะที่เป็นการ์ดจอนะครับเกี่ยวกับ GPU แล้ว CPU การประมวลผลซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับประมวลผล AI ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า AI economy ครับนะครับก็คือนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมันไม่ได้ว่าอยู่ดีมันจะขับเคลื่อนได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วรวมประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะมาเติบโตได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับประชาชนนะครับเผื่อธุรกิจนักลงทุนนะครับและแต่ละรัฐบาลเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่า AI จะไม่ทำให้ข้อมูลลึกรั่วไหลนะครับหรือในการเลือกปฏิบัตินะครับหรือว่าหลอกลวงนะผู้บริโภคแรงต่างหรือว่าแล้วถ้าเสียหายมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็เลยจำเป็นจะต้องเขียนในส่วนของกฎระเบียบ AI นะครับก็วันนั้นออกมาคือพูดง่ายว่าเราต้องสร้างนะครับกติกานะครับกฎระเบียบว่านำไปใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอาเซียนเองเริ่มวางรากฐานแล้วครับในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยนะครับได้วางรากฐานในส่วนของนะครับอาเซียนไกด์ออน AI Governance and Ethics ครับซึ่งก็ได้วางเอาไว้นะครับเป็นโครงพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการนะครับเผยแพร่ออกมานะครับเมื่อสักนะครับปีก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวกรอบมาตรฐานของ AI นะครับเอติกเนี่ยของอาเซียนเองนะครับผมก็มองเอาไว้ว่าอย่างเช่น generative AI นะครับที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในตอนเนี่ยนะครับ ChatGPT ครับ
1: ค
0: ลอสเจมินายแล้วสามารถสร้างปัญหาได้แล้วตอนนี้แล้วเราจะใช้อย่างดีแล้วจะได้ทำอย่างไรแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับนะมันมีส่วนของที่เรียกว่านะครับ responsible AI ในตอนนี้เราต้องการที่จะทำในส่วนของ AI ที่สามารถอธิบายได้แล้วก็ใช้อย่างรับผิดชอบได้นะครับในของอาเซียนเองก็เลยมีอาเซียน responsible AI นะแบบออกมาด้วยเหมือนกันคือเน้นการใช้งานอย่างรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับจากนะครับอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปคุยกันเรื่องนี้นี่แหละนะครับเราก็ไปคุยในกลุ่มเครือติ้งแต้งนะครับคังสมองนะจีนอาเซียนที่ทำงานทางด้าน AI เอาเรื่องดิจิตอลนะครับในแต่ละประเทศก็มองเห็นตรงกันว่าเผื่อทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันนะเผื่อไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะวางนะครับของเผื่อตนเองนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศแล้วจะมีเผื่อกฎหมายของเขาได้นะครับแต่จะต้องมีเป็นเหมือนกับเผื่อโปรโตคอลกลางที่ทำงานร่วมกันนะครับเพราะอย่างตอนนี้อาเซียนเองเนี่ยก็กำลังมองในเรื่องของนะทำ cross border commerce ทำในเรื่องของนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการค้าดังนั้นเนี่ยคำว่า AI นะ governance เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เพื่อกฎหมายฉบับเดียวนะครับแต่ต้องสร้างนะมาตรฐานรวมนะร่วมกันนะครับผมว่ามันต้องมีส่วนของที่เรียกว่านะครับอาเซียน common baseline นะครับที่เราจะสร้างในส่วนของนะครับคือแล้วเป็นไกด์ไลน์อย่างที่ผมเล่าไปนะครับเราไม่ใช่แค่ไกด์ไล นะครับแต่ควรต้องมีส่วนของที่เป็นแบบ AI Impact Assessment นะครับในการประเมินว่าในการใช้ AI เนี่ยอันไหนถึงจะโอเคแล้วไม่โอเคแล้ววางเป็นกรอบมาตรฐานร่วมกันนะครับเอาในภูมิภาคก่อนอาเซียนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้จีนเขาก็พยายามขับเคลื่อนในตรงนี้นะครับเราเลยได้เห็นว่าเขาก็มีทำนะครับในส่วนของแอคชั่นแพลนตั้งแต่ปีที่แล้วและในปีนี้ในงาน AI โลกเขาก็ทำในส่วนของนะครับแผนเพื่อปฏิบัติการในส่วนของที่ว่าจะทำงานร่วมกันในระหว่างประเทศอย่างไรในการใช้ AI รวมถึงในการใช้เอติกนะครับจริยธรรมอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ตั้งในส่วนขององค์กรนะครับไวโก้นะครับไวโก้นะครับ WAICO เนี่ยนะครับก็คือองค์กรความร่วมมือในด้าน AI ระดับโลกนะครับซึ่งมี29ประเทศในการเป็นประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่เท่าที่ดูในรายชื่อยังไม่มีไทยในประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะอยู่ร่วมด้วยครับผมครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็คือตอนนี้เราเห็นจีนก็พยายามที่จะทำร่างไกด์ไลน์ของ AI Governance อาเซียนก็พยายามจะทำยุโรปเขาก็ทำของเขาแล้วอเมริกาที่เขาทำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดแต่ละแห่งเนี่ยต่างคนต่างทำขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อแตกข้อบังคับของแต่ละคนที่มันไม่ลงรอยกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับว่า อนุสัญญาอะไรที่ใช้พร้อมกันเหมือนกันหมดทั้งโลกได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนทำอ่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอเมริกาก็มีทำครับผมในลักษณะของอเมริกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เป็นแบบขับเคลื่อนโดยตลาดนะครับผมแต่ในมุมของจีนเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยนะครับสเตทนะครับก็คือขับเคลื่อนโดยครับเครือภาครัฐใช่ก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินนะครับว่านะครับรัฐบาลนำเอกชนตามนะครับแต่จีนก็พยายามที่จะลดข้อกังขาว่าเอ๊ะแล้วจะโปร่งใสหรือไม่ในตรงนี้เราก็เลยได้เห็นนะครับว่าเขาก็เลยมีการพยายามนะจัดตั้งองค์กรที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นแกนนำนะครับในระดับโลกแล้วก็เอาประเทศต่างๆมาทำงานร่วมกันแล้วก็ทำเป็นลักษณะของที่ว่าบอกว่าจะให้ AI เนี่ยนะครับเป็นเหมือนรับสินค้านะครับสาธารณะนะครับที่สามารถที่จะนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับผมนะแต่อันนี้ต้องนับคาลิฟายอย่างหนึ่งว่าในส่วนของอเมริกาอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเขามีการทำงานมีความพยายามในเรื่องของ AI นะครับก็ประเด็นนะนะครับแต่อาจจะยังไม่รวมศูนย์นะครับเพราะว่าคือเขาใช้การกำกับเหมือนกับเป็นเรียกเครือมัลติเลเยอร
2: ์
0: นะครับที่มีการนะครับผสมผสานกฎหมายเดิมนะครับมาตรฐานนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับรวมถึงนะครับใช้ในการร่วมมือกับแต่ละอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลักษณะของที่เป็นมาร์เก็ตดิเวนนะครับก็คือลักษณะของนะครับเอกชนมีเครือบทบาทสูงมากนะครับก็แตกต่างจากของจีนนะครับเพราะของจีนเนี่ยนะครับจะเน้นนะครับผลักดันในส่วนของนะครับจากทางเครือภาครัฐนะครับในการเสนอกำหนดนะครับเสนอทิศทางต่างๆนะครับกำหนดนะครับกรอบนะครับในระดับชาติแล้วก็ผลักดันแล้วความร่วมมือนะแล้วต่อประเทศอื่นในขณะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีที่เรียกว่าเป็นมัลติเลเยอร์นะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะมีเครือมาตรฐานของตนเองนะครับแต่ว่าก็คือนะทำงานร่วมกันซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียนะต่างกันนั่นแหละนะเพราะว่าอย่างทางอเมริกาเองเขาเน้นในเรื่องของว่านะครับให้เครือตลาดนะเป็นการขับเคลื่อนนะครับก็ค่อนข้างอิสระนะครับจีนนะครับบอกว่าอ่ะนะครับเรามองในส่วนของ AI นะครับเป็นเรื่องของอธิปไตยด้วยนะครับเป็นเรื่องของนะครับเครือประโยชน์ของเครือชาติด้วยนะครับแล้วก็มองว่าอ่ะดังนั้นเริ่มโดยจีนก่อนนะครับขับเคลื่อนด้วยการกำกับของรัฐนะครับแล้วตอนนี้นะครับจีนได้ knowledge know-how ออกมาแล้วนะครับก็ร่วมมือกับนานาประเทศนะครับเพราะว่าจีนเขามีตัวนโยบายเรียกว่า AI Vision 2030โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะขึ้นสู่ผู้นำในด้าน AI โลกนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ที่เขาแล้วมีการประกาศออกมาในปี2017เขาจะวางเป็นนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกนะครับภายในปี2020ที่ผ่านมาคือเขาจะลดช่องว่างนะครับกับทางตะวันตกในส่วนของตัวนะการขับเคลื่อนเรื่อง AI แล้วภายในปี2025นะครับมีนวัตกรรมที่มันเป็นระเบิดปูอย่างที่เราเห็นอะไรครับนะครับเปลี่ยน Deep Sea แล้วก็พวกที่เป็นโรบอติกแล้วนะหลังจากนั้นครับภายในปี2030เขาก็บอกว่าเขาก็จะก้าวขึ้นสู่ในส่วนของนะครับผู้นำโลกโดยตอนนี้เขาก็จัดตั้งองค์กรต่างๆรวมถึงการร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะมาทำในตรงนี้ครับผม
2: ค่ะ จีนมีวิถีของเขาอเมริกาก็เช่นกันนะคะ EU ก็มีแนวทางในการกำกับดูแลเรื่อง AI ที่ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ1นาทีค่ะภาคธุรกิจจะต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าหากว่ากฎเกณฑ์ AI ของอาเซียนเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตนะคะ
0: ครับคือต้องบอกเลยครับว่าเราควรที่จะ1คือดูว่ามีความพร้อมหรือยังในเรื่องของ AI readiness นะครับทั้งตัวผู้ประกอบการและบุคลากรในองค์กรนะครับนับ2เราควรจะมีในส่วนของนะครับทำความเข้าใจและบ่มเพาะนะครับบุคลากรนะครับเพื่อไม่ใช่แค่นะครับแบบในภาพรวมนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าใครมีแนวโน้มนะครับจะต่อยอดได้แบบและเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้เราก็ควรที่จะมีการนำ AI เข้าไปใช้และสิ่งสำคัญข้อที่3ครับ data ครับ data นี่สำคัญมากถ้าขาด data ที่ดีนะครับก็ AI ก็ทำอะไรได้ไม่เท่ากับที่เราอยากให้ทำนะครับ data สำคัญมากครับเขาฝากไว้แบบนี้ครับ
2: ดังนั้นต้องสร้างเสริมเรื่องของข้อมูลแล้วก็การทำงานของตัว LLM นะ Large Language Model ไปอย่างรวดเร็วนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะ
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะพี่ต้นขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี
1: ้เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณหมอนิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในวันนี้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์พิจารณาใหม่เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมที่นำมาใช้ปฏิบัติจริงกลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วราว2,900,000รายและกว่า40%เกิดจากปัญหาเรื่องรถยนต์โดยคลังเตรียมนำเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อกำหนดเงื่อนไขผ่อนปรนให้ใช้สัญญาซื้อขายประกอบการพิจารณาก่อนเร่งนำเสนอครม.เห็นชอบเพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนปัญหารูปแบบใหม่ที่ประชาชนถูกผู้ประกอบการทุจริตนำชื่อไปแอบอ้างเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อลดหย่อนภาษีทางกระทรวงก็จะเร่งคืนสิทธิ์ให้ผู้เดือดร้อนและดำเนินคดีกับกลุ่มแอบอ้างอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้จับมือมหาไทยลงพื้นที่เชิงรุกจนพบกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยได้สิทธิ์อีก2,300,000รายซึ่งยืนยันตัวตนแล้วกว่า800,000รายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะครอบครองรถสกร.เฮปรับเกณฑ์ใหม่ปลดล็อกได้บัตรคนจนขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนขนส่งวุ่นแห่เช็คข้อมูลทะลักหรือเกณฑ์ใหม่หลังคนไทยแห่ชวดสิทธิ์สิริพงษ์การันตีคัดกรองใหม่รถเก่าและเรียนนอกระบบได้10บัตรคนจนจ่อขยายโควต้าบิ๊กไบค์ถือครองได้2คันแต่ต้องผ่อนชำระส่วนปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยเปิดให้ใช้ใบถ้อยคำบันทึกข้อมูลยื่นอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งหรือจุดบริการในพื้นที่ได้พร้อมขยายเวลายื่นอุทธรณ์ถึง20กันยายนนี้ขณะที่คลังเดินหน้าเคาะ6ล้านรายรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40นาน2เดือนเสนอครม21กรกฎาคมนี้พาณิชย์เร่งแก้139,000คนถูกตัดสิทธิ์หลังมีชื่อโผล่เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหรือเกณฑ์บัตรคนจนปรับใหม่ให้ตรงความจริงมหาไทยผุดศูนย์รับเรื่องคลังมหาไทยคมนาคมรีบตั้งโต๊ะแจงปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมปรับไส้ในใหม่ให้ตรงสภาพความเป็นจริงพลพีสั่งมหาไทยผุดศูนย์ One Stop Service รับเรื่องพร้อมคุยการถูกสวมชื่อส่วนคมนาคมชงปรับเกณฑ์รถยนต์4ข้อพ่วงการศึกษานอกระบบสิริกัญญาขย่ำใช้เกณฑ์ที่แข็งตัวมากเกินไปแนะอยากให้คัดกรองจริงๆควรใช้ระบบคะแนนมากกว่าให้ผ่านทุกคุณสมบัติค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ขยับครั้งใหญ่นะครับสั่งเร่งแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปถึง20กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการลงทะเบียนและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนเรื่องหลักเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนจึงได้มีการประสาน ความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเร่งปรับปรุงแนวทางให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ห่างไกลเทคโนโลยีกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือ One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกับใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโครงการอำเภอพึ่งได้ลงพื้นที่เชิงรุกไปรับข้อมูลการยื่นอุทธรณ์ถึงในระดับหมู่บ้านในขณะเดียวกันครับก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอขยายเวลารับเรื่องอุทธรณ์จากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ออกไปจนถึงขออภัยครับที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนวันที่20กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนมีเวลาจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองบรูบ้าได้กำชับให้นายอำเภอปลัดจังหวัดผู้ตรวจราชการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพื่อลดความสับสนเรื่องข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้หากพบกรณีผู้พิการหรือประชาชนถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเปิดบริษัทหรือสวมสิทธิ์เป็นลูกจ้างมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีและใช้เป็นหลักฐานคืนสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในขณะที่นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะแนวทางแก้ปัญหา3ประเด็นหลักที่พบการร้องเรียนมากที่สุดโดยประเด็นแรกนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เกิน1คันหรือว่ารถยนต์เก่าสิ้นสภาพและการโอนลอยขอให้ประชาชนไปติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อแจ้งยกเลิกทะเบียนรถหรือแจ้งยกเลิกการใช้รถเพื่อนำหลักฐานมาประกอบการอุทธรณ์ประเด็นที่2ครับเสนอให้มีการทบทวนหักค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 15-20 ปีขึ้นไปให้เหลือเพียงราคาซากเพื่อใช้ประเมินทรัพย์สินใหม่และประเด็นที่3กลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือสกร.และกศน.ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์อายุเพื่ออุทธรณ์เพิ่มเติมครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังคงได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนและค่าน้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เช่นกันครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับรวมถึงมติชนก็เป็นพาดหัวใหญ่เช้านี้ยอมรื้อเกณฑ์บัตรคนจนอีกรัฐบาลแถลงขอโทษปมรถเก่านักเรียนสกร.ขยายอุทธรณ์ถึง20กันยายนขณะที่แนวหน้าครับคมนาคมขอโทษประชาชนเรื่องความไม่สะดวกของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงครม.ปรับเกณฑ์ใหม่21กรกฎาคมรถอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซี2คันแต่ผ่อนอยู่โอนลอยได้สิทธิ์นักศึกษานอกระบบไม่ต้องลาออกกระทรวงการคลังพิจารณาประกอบองค์ประกอบอื่นด้วยมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังก่อนแก้ไขคณะรัฐมนตรีพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนอธิบดีกรมการปกครองเผยตั้งศูนย์ One Stop Service ให้อุทธรณ์สิทธิ์บัตรคนจนผ่านอำเภอพึ่งได้ครับ
0: จากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาที่เรื่องของค่าไฟค่ะโดยทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573นะคะซึ่งก็ประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวก็จะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมกับทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันโดยขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือมีมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากยอก ยอดบินเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตัวเองในเดือนนั้นซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบินครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยกฟน.และกฟผ.จะประชุมกกผ.เพื่อดำเนินตามแนวทางดังกล่าวในวันนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily New พาดหัวข่าวค่ะมหาไทยกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนส่งทีมตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์เจ้าเล่รีดเกินจริงโดนแน่มหาไทยจับมือกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 69-73 ปลดล็อกมิเตอร์ชั่วคราวและผู้เช่าหอพักให้ได้เรทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหนุนงบกลุ่มเปราะบาง315บาทต่อเดือนเริ่มรอบบินแรกกันยายนนี้หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดช่อง3สายด่วนร้องเรียนหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าหัวหมอรีดค่าไฟเกินจริงจ่อส่งทีมตรวจสอบและดัดหลังลงโทษค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนมีการลงนามหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: ริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศโดยมีนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติก่อนที่จะเข้าพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพไทยจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตในการหารือแบบเต็มคณะครับนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งเสริมการค้าอย่างสมดุลด้านสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี2573นะครับรวมถึงขยายโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงไทยลาวจีนมาเลเซียและสิงคโปร์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจีนยังได้กล่าวแสดงขอบคุณรัฐบาลไทยและความร่วมมือยินดีในวาระสำคัญของความร่วมมือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU รวมทั้งสิ้น15ฉบับซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความร่วมมือหลากหลายมิติทั้งด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุปทานการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบังคับใช้สิทธิ์ในการในทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขและการประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำทางเป่ยโตซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันการฟอกเงินการบริหารจัดการน้ำและการจัดการห้องปฏิบัติการร่วมกันด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการตั้งกรอบการหารือด้านความมั่นคงแบบ2+2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายไทยก็พร้อมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรกและก็มีการหยิบยกประเด็นสำคัญเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยเอามาหารือด้วยนะครับซึ่งฝ่ายจีนก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการปราบปรามการค้ามนุษย์และการสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในทั้ง Daily News และก็แนวหน้านะครับ Daily News บอกว่านายกไทยจีนเดินหน้าผลักดันความร่วมมือ3สาขาหลักพร้อมลงนาม15ฉบับนะครับนายกยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้น MOU หนุน3สาขาจับมือ4ด้านขณะที่แนวหน้าครับนายกวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินหารือประธานสภาจีนส่งเสริมความร่วมมือ2สภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับ
6: ทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากซึ่งเรา

0: ก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีนเขามีความหวังดีและเขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งนายสิงหศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าตามที่นายอนุทินได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือเราชื่นชมบทบาทของจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงยังเปราะบางการส่งรถถังช่วงนี้และมีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะจีนหนุนทวิภาคีไทยกังวลข่าวมอบรถถังเขมรนายกขอบคุณจีนหนุนแก้ปัญหาไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจสีหศักดิ์ระบุกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีประคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางผอ.ศูนย์ข่าวยกคณะลงพื้นที่ทัพภาค2ตอกย้ำความพร้อมรบบกเรืออากาศผู้นำกัมพูชาร่วมวงเฟกซ์นิวด้อยค่าตัวเองหวังรักษาอำนาจหลังเพลี้ยงพล้ำลั่นหากยังยั่วยุคุยไปก็ไร้ประโยชน์ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่เรื่องของฝ่ายค้านเปิดหน้าชนรัฐบาลนะครับในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาเรื่องของการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport บอกว่าขณะนี้พรรคประชาชนอยู่ระหว่างการยกคำร้องเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการปปช.ให้ใช้อำนาจตรวจสอบเชิงลึกนะครับโดยเน้นย้ำว่าสาระสำคัญอยู่ที่ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการลดสเปคและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มที่อาจจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลส่วนกรณีความเห็นต่างภายในพรรคยืนยันว่าได้มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันในพรรคเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลนะครับว่าการเปิดประชุมสภาครั้งหน้าฝ่ายค้านมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลสะเทือนทางการเมืองจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้อย่างแน่นอนจากหลักฐานความผิดปกติในหลายคดีทั้งคดีช่วยเหลือกลุ่มทุนการทุจริตสอบท้องถิ่นและโครงการกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่วนเวียนรอบตัวรัฐคนในรัฐบาลครับในขณะเดียวกันนางสาวการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเวทีวิเคราะห์โครงการ THAI Passport เช่นกันครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกและทบทวนการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาททันทีเนื่องจากพบช่องโหว่ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาหลายจุดรายการประเมินต่างๆมีราคาสูงเกินจริงสอบไปในทางล็อกสเปคอีกทั้งยังเสี่ยงต่ออั อธิปไตยของข้อมูลประชาชนซึ่งเตรียมยื่นหนังสือถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอให้ระงับโครงการก่อนที่จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงหรือเสียค่าโง่ไปโดยไม่ได้ประโยชน์นอกจากนี้ในเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนภายใต้แนวคิดคอร์รัปชันคนไทยจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนแกนนำพรรคประชาชนมีการได้ร่วมฉายภาพปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบที่กัดกินชีวิตคนไทยทุกมิติผ่าน5กลุ่มปัญหาหลักนะครับได้แก่การรั่วไหลของงบประมาณสวัสดิการและงบการศึกษาภาระสินบนค่าน้ำร้อนน้ำชาในการขอใบอนุญาตมาตรการก่อสร้างที่ต่ำจนเกิดอุบัติเหตุช่องโหว่ทางกฎหมายที่เปิดทางให้คนผิดนะครับไปจนถึงปัญหาทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามาทุจริตงานทะเบียนของไทยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ข้อครหาเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพไม่มีผลงานนะครับก็ยืนยันว่าแม้ตนเองและคณะรัฐมนตรีหลายคนจะเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่3เดือนแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าการจัดการต่างๆพร้อมกับระบุว่าทุกการถูกจับตามองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถูกได้รับความสำคัญนะครับแต่ก็มั่นใจว่าทุกคนนั้นมีผลงานหน้าที่ของตนเองอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเท้งโวรัฐบาลสะเทือนแน่จ่อยื่นซักฟอกล็อกเป้าถล่ม THAI เท้งนำทัพปชน.แฉกลโกงคอร์รัปชันคนไทยจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนโวซักฟอกงวดนี้รัฐบาลสะเทือนแน่จ่อชงปปช.สอบ THAI ครับ
0: ส่วนเรื่องของคดีโกงสอบนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเชือดอาจารย์เอี่ยวโกงสอบลั่นใครพันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินฉาวจ่อฟันเพิ่มข้าราชการโชว์ดีเดย์5สิงหาคมบิ๊กต่อพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชงผลโกงสอบท้องถิ่นถึงมือปกรณ์รองนายกชี้ชะตาแก๊งรั่วข้อสอบส่งปปช.ฟันพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับปปช.เพื่อส่งให้นายกหนูพิจารณาขั้นเด็ดขาดจ่อเช็คบินเพิ่มข้าราชการท้องถิ่นพลเรือนรวม11รายซ้ำอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการสอบแข่งขันโดนด้วยเอี่ยวแจ้งเท็จขณะที่ด้านกองปราบเตรียมลุยเช็คเส้นเงินโอนการันตีฟันไม่เลี้ยงใครเอี่ยวโดนหมดค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับกระทรวงยุติธรรมเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเบื้องต้น14รายรายละ 300,000 บาทครับพร้อมกับดันร่างพรบจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทเป็นวงเงินรวมกว่า 4,200,000 บาทครับโดยมีนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมเพื่อผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้าเป็นสักขีพยานโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกชะกันที่สะเทือนขวัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศรัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติโดยภาพรวมมีการอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตไปแล้ว31รายครับเป็นวงเงินกว่า9ล้าน 300,000 บาทส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น34รายคณะอนุกรรมการจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้นะครับยุติธรรมเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยเร่งสแกนยิบ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยนำบทเรียนปรับปรุงมาตรฐานเดินหน้าสแกน 1,100 แห่งใน60วันผอ.เขตวัฒนาสั่งปิดชั่วคราวร้านนะครับยุติธรรมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายครับ
0: อนุทินถก22กรกฎาคมชิงดำผบ.ตร.คนที่16เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจับตา4แคนดิเดตดังไม้หวานรานแมนนายกอนุทินถือฤกษ์ดี22กรกฎาคมนั่งหัวโต๊ะเคาะผบ.ตร.คนที่16มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีอาวุโสอันดับ1พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรอาวุโสอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์อาวุโสอันดับ4ค่ะ
1: ครับกว่าร้อยดวงตากว่าร้อยความหวังครับที่ได้กลับมามองเห็นโลกชัดเจนอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากพลังของคนไทยพลตรีชาคิดอุจจะ รัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาในโครงการแสงแห่งความหวังรักษาต้อกระจกให้ประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีโครงการนี้ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก103คนเพิ่มคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความผาสุกยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้ารับการรักษาบางคนเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นหน้าของคนที่รักอย่างชัดเจนอีกครั้งซึ่งวันนี้ความหวังนั้นก็กลายเป็นความจริงเพราะทุกการมองเห็นที่กลับคืนมาคือชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสั่งสมธนะก็ต้องลาไปก่อนนะคะติดตามรับชมรับฟังได้ทุกวันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชินีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดเป็นพันไม้ในกลุ่มต้นไม้ดอกสีเหลืองเช่นเหลืองเชียงรายและเหลืองอินเดียมักผลัดใบและออกดอกสีเหลืองอารามสะพรั่งเต็มต้นพร้อมกันในช่วงฤดูแล้งลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบย่อย5ใบแผ่นใบสากและมีขนปกคลุมดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่งโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตรปลายแยก5กลีบโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2568พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษณ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ใหม่นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพี้ยว

0: องสิทธิ์ณลานของกลางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand หรือผลิตในประเทศไทยรวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทโดยสามารถจับกุมคดีสำคัญได้2คดีคือการนำเข้าบุหรี่ยี่ห้อทูมูนจากจีนจำนวนกว่า5ล้านมวนซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ฟรีโซนแต่ระบุบนหีบห่อว่า Made in Thailand คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทการนำเข้ามีดคัตเตอร์และอุปกรณ์สำเร็จรูปจากจีนจำนวนกว่า 200,000 ชุดโดยใช้สิทธิประโยชน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ระบุถิ่นกำเนิดเป็น Made in Thailand คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 8,270,000 บาทนอกจากนี้กรมศุลกากรยังโชว์ผลงานการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังในรอบ10เดือนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกุมได้ถึง177คดีรวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1,377 ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าหลังจากนี้จะยกระดับมาตรการทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมสั่งระงับสิทธิประโยชน์ทางการค้าทุกประเภทและจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรการสวมสิทธิ์ปกป้องผู้ประกอบการไทยรักษาความเชื่อมั่นในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างจริงจังและรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในเวทีโลกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดี
2: Mcot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงพักเช้านะคะไปจนถึงบ่ายสามของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเจอกันในช่วงนี้นะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะดูแลกันนะคะในช่วงนี้พร้อมด้วยบ้านขนมลุงสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยค่ะ

ราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนบุยมะพายไส้ต่างๆขนมกว่าร้อยรายการและมีถึง6สาขานะคะสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.หนาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสานครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะ

0: ตายแยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึม7ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น9เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ10ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าน
2: ึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเยอะมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร0748439888

ราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหานะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าฝนตกแดดออกยุงก็จะเยอะนะคะแล้วก็ยุงจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมนะคะใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ง6กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจบรถโชว์จีนนายกเชื่อมความร่วมมือไทยจีนทุกระดับพลิกไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลพอใจความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกขยายวงความร่วมมือไทยจีนใน4ระดับสำคัญได้แก่ระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมณฑลเอกชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีอนุทินยังใช้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยืนยันจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยทวิภาคีและการเจรจาอย่างสุจริตใจเพื่อหาทางออกและสันติภาพร่วมกันนอกจากนี้ยังนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารระดับมณฑลคือนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนอีกด้วยไทยและจีนมุ่งหน้าสู่ความร่วมมือสมัยใหม่ด้วยการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการค้าการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งอวกาศ AI EV พลังงานสะอาดพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนไทยจากฐานการผลิตสู่พันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดตั้ง R&D รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการใช้ส่วนประกอบภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้านการค้าจีนให้ความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยซึ่งไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลการค้าไทยจีนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไทยและจีนยังได้บรรลุการลงนาม15ฉบับครอบคลุมวิทยาศาสตร์อวกาศการศึกษา AI พาณิชย์สินค้าทางปัญญาการจัดการน้ำทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานให้แปลงข้อตกลงต่างๆสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเพื่อรักษาโมเมนตัมแห่งความร่วมมือไทยจีนให้ขยายตัวต่อเนื่องและในวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทัพกระทิงดุกลับถึงสเปนเตรียมฉลองแชมป์ทัพนักเตะทีมชาติสเปนเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดประเทศสเปนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลังเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกสมัยที่2จากนั้นได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนและพระราชวังซาซูเอล่ากรุงมาดริดส่งกล่าวแสดงความยินดีที่ทัพกระทิงดุโดยยกย่องว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ระดับตำนานพร้อมชื่นชมที่ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเสียงวิจารณ์ตลอดเส้นทางจากนั้นทัพนักเตะสเปนได้เดินทางต่อเพื่อเข้าพบเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนโดยซานเชสกล่าวแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานทุกคนพร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและนำแชมป์กลับมาสู่ประเทศขณะที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเอเซซากรุงบัวโนสไอเรสท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลจำนวนมากโดยทันทีที่เครื่องบินลงจอดได้มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติมีวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงต้อนรับนักเตะและทีมงานที่ทยอยเดินผ่านพรมแดนขึ้นรถบัสจากนั้นขบวนรถบัสได้เคลื่อนออกจากสนามบินท่ามกลางแฟนบอลที่มารอส่งกำลังใจตลอดสองข้างทางขณะที่จ่อภาพบนรถบัสขึ้นข้อความว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทุ่มเทอย่างไรก็ตามลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมไม่ได้เดินทางกลับอาร์เจนตินาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเที่ยวบินนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Hot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องนะคะสำหรับในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

0: เชิญทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะในวันที่24-26กรกฎาคมนี้นะคะบริเวณหาดแสนสุขลำปำนะคะสำหรับสถานที่จอดรถนะคะหลายท่านก็กังวลนะคะก็เทศบาลเมืองพัทลุงก็ได้เตรียมจุดจอดรถรองรับทุกท่านไว้นะคะ6จุดหลักตั้งแต่วัดวิหารเบิกวัดวังมีรถ6ล้อรับส่งบริการ3ก็คือค่ายลูกเสือลำปำนะคะก็จะมีวินรถจักรยานยนต์ชาวบ้านบริการนะคะ20บาทแล้วก็จุดจอดรถริมทางพื้นที่ใกล้เคียงหน้าโรงแรมอิรวดีเลนซ้ายถนนอภัยบริรักษ์ริมถนนและริมเกาะกลางทางไปหาดแสนสุขลำปำนะคะแล้วก็จุดจอดรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะบริเวณลานสนหาดแสนสุขลำปำนะคะอันนี้ก็จะเป็น6จุดนะคะสำหรับการร่วมกิจกรรมงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะ24-26กรกฎาคม2569
1: อาการเป็นไงบอกหมอสิ

0: ข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: สิทธิ์สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: Station M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะขอแนะนำเนตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มเพราะว่าเนตกาแฟเรดคัพขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงกาแฟได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดี๋ยวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนตกาแฟเรดคัพนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้านะคะและผ่านการคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมขอกาแฟคนไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดการด่วนแล้วกล้าพูดได้เลยนะคะว่าเนตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกนะคะคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชงกาแฟดำหรือสายกาแฟนมเนตกาแฟเรดคัพคลาสสิกนะคะซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีนะคะว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงเขียว1ใบหรือแค่20บาทไปร้านชำใกล้บ้านนะคะก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันหนึ่งค่ากาแฟไม่เกิน3บาทนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะไปหาความคุ้มค่าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพขับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดเนตกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒน

0: ระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยเตรียมเสนอให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกรณีนักศึกษาเกาะสกรหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่อยากให้ลาออกนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือในที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.มีอายุที่หลากหลายเบื้องต้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดโดยคนที่ลาออกไปจากกลุ่มการเรียนนอกระบบอยากให้กลับมาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่สำหรับตัวเลขล่าสุดพบว่าในกลุ่มนักศึกษาสกร.มีอยู่กว่า 200,000 คนกำลังทำความเข้าใจอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่ลาออกไปและขอชวนให้กลับเข้ามาใหม่วราวุธจ่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ EV รับคลื่นลงทุนจีนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรือ EV ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศโดยเดินหน้ามาตรการสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการส่งเสริมการลงทุนการขยายตลาดภายในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้ต่อไปนายวราวุธกล่าวว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: วน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916593
3: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
4: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
5: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
3: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงนะคะยังคงดูแลกันต่อนะคะในช่วงนี้ไปจนถึง10นาฬิกานะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 Next นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ชิญชวนทุกท่านนะคะในวันอาทิตย์นะคะที่จะถึงนี้26กรกฎาคมนะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระ 1,102 รูปจังหวัดพัทลุงตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาณ วงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงถนนช่วยทุกขราชหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดพัทลุงนะคะตักบาตรอาหารแห้งนะคะบริเวณดังกล่าวแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ73พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะและฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็รวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับการแต่งกายนะคะก็จะเป็นแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวนะคะเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนะคะในวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่6โมงเช้า

0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

ันนี้แนะนำเมกาสปอตไลท์นะคะใครที่หน้าบ้านมืดไฟสว่างไม่พอแล้วก็ไม่อยากจะเสียค่าไฟเพิ่มแนะนำนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไฟสปอตไลท์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอรอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะแจงยิปปมผู้กองธรรมนัสพาดพิงโยกย้ายข้าราชการเกษตรชี้ปลัดเป็นคนเสนอชื่อปัดล้างบางขั้วเก่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาระบุโยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติโยกย้ายสืบเนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7คนจึงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งตนทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรว่าการแต่งตั้งโยกย้ายได้ดูจากข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทและความอาวุโสเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาโดยผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ส่วนข้อกล่าวหาการโยกย้ายเป็นเรื่องการเมืองยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเมื่อถามว่าเป็นการล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรมีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง31คนถ้าล้างบางก็ต้องล้างบางทั้ง31ตำแหน่งตนเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่5ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีก4ปีอยู่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิน1ปีและรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอีก1ปีการแต่งตั้งโยกย้ายทุกครั้งไม่เคยมีประเด็นแต่มีเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นหญิงวัย64ปีลงมาจากดอยอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.ปัวเกิดเป็นลมหมดสติล่าสุดเสียชีวิตแล้วลลินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นกับนางเงารกภัยอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่2บ้านสกาดกลางตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเมื่อวานนี้ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายลงมาจากดอยสกาดเพื่อมาเดินทางยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัวรายงานระบุว่าคุณยายเดินทางมาถึงและเข้าแถวรอคิวตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 น.จนกระทั่งประมาณ 15:00 น.ระหว่างรอการยื่นอุทธรณ์ได้เกิดอาการวูบหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือทำการ CPR หรือปั๊มหัวใจก่อนประสานหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวอย่างเร่งด่วนแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มกำลังโดยสามารถปั๊มใจกลับมาได้หลายครั้งแต่สุดท้ายคุณยายเงาได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 4:00 น.ของวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณยายตั้งใจเดินทางลงจากพื้นที่ภูเขาเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความหวังที่จะรักษาสิทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดำรงชีวิตแต่กลับเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งรลินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ชาวกทม.ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองรถบนคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมากเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ติดปัญหามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกำหนดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแต่ก็ยังมีเสียงบ่นจากประชาชนว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้

0: ยุ่งยากกระทรวงการคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนทำให้ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนางสมพรเขื่อนแต่ชาวกทม.ที่ทำงานตัวคนเดียวเลี้ยงลูก2คนพร้อมผู้สูงอายุติดเตียงกล่าวว่าระบบแจ้งมาว่ามีรถหลายคันทั้งที่มีรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียวสำหรับการเดินทางมาขอคัดสำเนาและตรวจสอบประวัติการครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกในกทม.และขนส่งต่างจังหวัดจะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดช่วงเวลาทำการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรี

0: คดีพิเศษหรือ DSI ว่าได้รับแจ้งจาก DSI ว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง20กว่าคนรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยซึ่งกำหนดการเข้าชี้แจงคาดว่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาว่าจะอยู่ในช่วงใดขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้รวมถึงการมาพบของตัวพยานและผู้ถูกกล่าวหาด้วยเมื่อถามว่าขณะนี้นายภาวุฒิมีท่าทีทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความเห็นสนับสนุนโครงการไทยพาสปอร์ตได้รับแรงกดดันจากฝ่ายรัฐบาลหรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่มีการพูดคุยและไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นนายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนประชุมครม.ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกไม่ตอบคำถามหันมาเพียงตอบว่าหนีห่าวสวัสดีและหวอซางห่าวสวัสดีตอนเช้าบมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมเช้าวันนี้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569จากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569ที่โถงชั้น1อาคารอำนวยการ1บมจ.อสมท.ดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและพิธีกรบมจ.อสมท.เข้าร่วมพิธีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟัง
3: ที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Court News FM 100.5
4: M-Court Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Court Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Court Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-3999และ063-916-5392
6: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับ TP Concrete ค่ะคุณผู้ฟังพร้อมด้วยสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่074611399นะคะ

นี้แนะนำดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจจังซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181 PP คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอ.ก.เลขที่213-2552
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่

0: ของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

ร้อนแบบนี้นะคะแมลงต่างๆมีมากมายนะคะหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะคะแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: และลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงพักบ่ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยุ่งยากทำชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมายกเลิกการครอบครองสิทธิ์รถยนต์นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.

0: เอกนิติยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนตัวจริงเร่งขยายเวลาอุทธรสั่งฟันกลุ่มทุนเทาหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสุชาติลั่นเอาจริงทวงคืนที่รัฐเดินหน้าภูเก็ตโมเดลหลังรื้อสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยกว่า50รายการด้วยตรวจเพิ่มอีก89จุดพร้อมขยายผลสู่พื้นที่อุทยานและพื้นที่บุกรุกทั่วภูเก็ตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมนับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะพบกันในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะเทนากุลค่ะมาพร้อมกันกับข่าวรอบวันนะคะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันที่บมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10รูปโดยมีดร.ยาดากาศยปนานรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารปมจ.อสมท.และพนักงานร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานัปการเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์ว่าพิมลลักษณ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรตินะคะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีลักษณะดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างชัดเจนโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ17เมษายน2568ค่ะคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืชสกุลทำเปรตดังกล่าวเป็นพืชชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นความสำเร็จทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยค่ะ
1: มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะคุณยายสะอาดนาคสัตรุรัตน์ ายุ64ปีชาวตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มาขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหลังจากตนเองและสามีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง2คนค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์มาตลอดนะคะเหตุที่ไม่ผ่านเพราะว่ามีชื่อไปครอบครองรถจักรยานยนต์เก่าที่ซื้อมากว่า20ปีตอนนี้รถมีสภาพเก่าแทบไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะส่วนสามีมีอาชีพเก็บของเก่าขายนำรายได้เล็กน้อยมาซื้ออาหารแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะคุณยายสะอาดร้องไห้เป็นระยะเลยแล้วก็ยกมือวิงวอนให้รัฐบาลนะคะพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีชื่อครอบครองทรัพย์สินเก่าซึ่งไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มีประชาชนมายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเนืองแน่นเหมือนเคยนะคะหลายคนบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ค่ะก็ฝากถึงนายกนะคะขอให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินจาก300เป็น500เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาสิทธิ์ให้การพิจารณาสิทธิ์นะคะคำนึงถึงรายได้ของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์เป็นหลักโดยเห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็ควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแม้จะมีทรัพย์สินบางรายการก็ตามค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะ
2: ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะคะก็คือเรื่องของการที่มีสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่สถานีขนส่งนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินชาวกรุงเทพมหานครค่ะก็เดินทางไปที่นี่เพราะว่าเจอปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดก็เดินทางมาขอคัดสำเนาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์และแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นจากประชาชนเพราะว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากทำไมกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับก็ต้องเดินทางมายืนยันสิทธิ์มาที่กรมการขนส่งทางบกเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทั้งที่ไม่ค่อยมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ร่วมกันแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าการลงทะเบียนก็พบว่าหลักเกณฑ์บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงได้มีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะแล้วก็มีการตั้ง One Stop Service บูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอคือเรื่องของการโอนลอยรถเสื่อมสภาพหรือข้อมูลด้านการศึกษามีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว 2,900,000 รายคิดเป็นร้อยละ40ที่มีปัญหาเรื่องรถค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นอุทธรณ์ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีเข้าประชุมเรื่องนี้กันค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีคนมายื่นอุทธรณ์จำนวนมากนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกลับมาจากเยือนจีนก็เรียกประชุมด่วนเลยนะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะคะหลังประชาชนนั้นถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้จำนวนมากมีรัฐมนตรีหลายท่านมาประชุมนะคะอย่างเช่นนายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งหลังประชุมผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกก็ไม่ตอบคำถามนะคะเพียงแค่หันมาตอบสื่อว่านี่ฮาวแล้วก็หว่อซางฮาวก็คือสวัสดีตอนเช้าค่ะขณะที่การประชุมครม.วันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมนะคะก็มีนางสุภจีนายสีหศักดิ์ค่ะแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ค่ะ
2: ขณะที่นายเอกนิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าแม้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะก็มารับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อต้องการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ไปถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดค่ะและก็เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากไม่มีการอัปเดตข้อมูลมานานกว่า 4-5 ปีแล้วหัวใจสำคัญคือเอาคนใหม่คนที่จนจริงไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาราว2,300,000คนคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจวันนี้เอาคนเดือดร้อนจริงเข้ามาขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมแอบอ้างสิทธิ์ครั้งนี้เราก็พยายามแยกเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดคนกลุ่มนี้ออกไปค่ะซึ่งผลการคัดกรองก็พบคือประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มทุนเทาหลอกเอาข้อมูลของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์เพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบธุรกิจซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการมิจฉาชีพให้เด็ดขาดและยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจนะคะมีแผนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการอุทธรณ์ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นและประสานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ One Stop Service ลงไปช่วยทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้ค่ะจะพิจารณาขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนเกณฑ์เรื่องการถือครองรถเก่าที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยซึ่งย้ำด้วยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเท่านั้นประชาชนยังคงเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆของรัฐได้ตามปกติค่ะซึ่งเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งรัฐยังมีอีก72ประเภทสวัสดิการทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสวัสดิการด้านการศึกษาซึ่งทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่ากระทรวงพม.ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรสมกลางก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1,000,000รายชื่อผ่านเกณฑ์ประมาณ200,000คนค่ะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าทำไมถึงตกหล่นการทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยก็รอรายละเอียดจากการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีการชัดเจนอย่างไรนอกจากนี้ค่ะ 24-25 กรกฎาคมทางพม.ร่วมกันกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดมหกรรมขึ้นนะคะ Universal Design หรือว่า UN ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะก็จะมีรัฐมนตรีอว.เป็นประธานด้วยจะมีการรวบรวมนวัตกรรมให้กับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะขณะที่เรื่องของกระทรวงการศึกษานะคะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทบไปถึงนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.ขออภัยค่ะสกร.ที่ต้องลาออกนะคะเพราะต้องการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์อย่างไรซึ่งนักเรียนนักศึกษากลุ่มบุคคลนั้นจะต้องได้รับการดูแลโดยสกร.มีอายุที่หลากหลายค่ะได้บอกเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วก็คงจะมาลงรายละเอียดกันส่วนนักเรียนนักศึกษาของสกรที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้กลับเข้าระบบการศึกษาใหม่ไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะส่วนตัวเลขของผู้ที่ลาออกไปขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีจำนวนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด 200,000 คนขณะเดียวกันได้เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วให้รีบกลับมาใหม่ค่ะและ

0: ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากส่งลูกหลานเรียนนำคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเจ้าของไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ขายเองค่ะทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้เรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรสนาคมท่านก็บอกว่ากรณีนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อในการยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะติดต่อได้ในวันและเวลาราชการก็พร้อมสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพูดถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลค่ะหลังเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายสุชาติบอกว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกค่ะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง50รายการในพื้นที่18ไร่โดยมีผู้ถือครองรายเดียวนะคะแล้วก็ประเมินว่าหากเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และซื้อขายกันในพื้นที่มูลค่าอาจอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรื้อระบบการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบค่ะสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2557นะคะเพราะว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและพื้นที่ถูกกันกลับไปเป็นพื้นที่ป่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำพิพากษาไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยตรงค่ะหน่วยงานรัฐจึงใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา25ในการดำเนินการรื้อถอนนะคะส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งพบโรงแรมบางแห่งมีพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานนะคะนายสุชาติก็บอกว่าได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนแล้วและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมค่ะหลังจากการสำรวจทางอากาศพบจุดที่ต้องตรวจสอบประมาณ89จุดนะคะข้ามไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนายสุชาติก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยนะคะตอนนี้ก็มีรีสอร์ทบางแห่งเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกันเองแล้วและถ้าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนเองรัฐมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคกล้าธรรมออกมาโพสต์บอกว่าการยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานนายสุริยะค่ะก็ระบุนะคะว่าการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดค่ะที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติยกย้ายเนื่องจากการแต่งตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสผู้ที่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งยกย้ายคือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจาก30กันยายน

0: ยนต์ปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7ท่านด้วยกันจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการเหล่านี้ซึ่งก็เพิ่งทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรนะคะว่ามีการแต่งตั้งยกย้ายดูข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทความอาวุโสซึ่งได้เข้ามาชี้แจงกับตนเป็นที่ปรึกษาหารือในวงผู้บริหารของกระทรวงไม่ใช่แค่ปลัดกระทรวงคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วโดยจะมีการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นชอบเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะและการยกย้ายไม่ได้มีเรื่องการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่นายสุริยะยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเป็นการเสนอจากปลัดกระทรวงมาและฝ่ายใดมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเห็นต่างจากตนสามารถมายื่นหน่วยงานตรวจสอบได้ตนก็ยินดีค่ะ
1: มาถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบพิจารณาจะเรียกผู้เกี่ยวข้อง11คนที่พบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังเตรียมจะเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการสอบคัดเลือกทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหลังจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีมติให้ดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จจากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะส่วนการขยายผลด้านการเงินถ้าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะคะและสำหรับผู้ที่สอบผ่านกว่า 5,000 รายตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังต้องรอผลการพิจารณาและความเห็นจากปปช.ก่อนค่ะจึงจะกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะทั้งนี้มีรายงานว่าบุคคลทั้ง11รายที่มีรายชื่อพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับปปช.แล้วบางส่วนค่ะแต่ว่าในวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอมไซยาไนด์ค่ะล่าสุดศาลได้นัดคำฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือว่าแอมไซยาไนด์เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าคดีที่มีการอ่านนี้เป็นคดีที่5โจทก์ฟ้องสรุปว่าจำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารมีเจตนาฆ่านางรจรินนินหรือว่าพี่น้อยแม่ค้าขายผักผู้เสียชีวิตมูลเหตุมาจากการที่จำเลยต้องการล้างหนี้ที่ยืมเงินไปจำนวน 60,000 บาทและให้สามีของผู้ตายชดใช้หนี้รถยนต์มูลค่าสูงกว่าที่ยืมไปด้วยการผสมไซยาไนด์ลงในสลัดผักที่ผู้ตายนำมากินก่อนที่จะเป็นลมชักและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยฝ่ายจำเลยให้การปฏิเสธค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบแล้วรับฟังได้ว่าเมื่อราวมีนาคมปี66สามีของผู้ตายรับทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายจากการถูกวางยาไซยาไนด์หลายรายจนเกิดความสงสัยว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาที่ถูกวางยาไซยาไนด์เสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปี65จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยกล่าวหาว่าเจตนาฆ่าผู้ตายโดยปลอมปนสารไซยาไนด์ลงไปในสลัดผักทำให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะพยานโจทก์นายแพทย์ผู้รักษาผู้เสียชีวิตเปิดความว่าเลือดของผู้ตายมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้รับสารพิษแต่พยานไม่ได้ยืนยันว่าผู้ตายได้รับสารพิษจากสารไซยาไนด์และไม่สามารถบอกได้ว่าสารพิษที่นำเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นการนำเข้าของผู้ตายเองหรือด้วยวิธีการใดจึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่ามาจากสารพิษชนิดใดมีเพียงระบุว่าเลือดเป็นกรดเท่านั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้วางยาไซยาไนด์ในสลัดให้ผู้ตายรับประทานค่ะส่วนพยานที่เป็นลูกจ้างของผู้ตายระบุว่าพบเห็นจำเลยนำสลัดผักมาให้ผู้ตายรับประทานโดยเป็นการว่าจดจำนำนะคะโดยให้การว่าจดจำรถของจำเลยได้เนื่องจากว่าจำเลยมาหาผู้ตายบ่อยครั้งแต่พยานไม่สามารถตอบคำถามค้านของจำเลยได้ว่าจำเลยใช้รถยนต์ยี่ห้อใดก็เลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนนำสลัดมาให้ผู้ตายรับประทานซึ่งมูลเหตุแห่งการฆ่าที่โจทก์อ้างว่าเป็นการล้างหนี้ 60,000 บาทแต่จากข้อที่จริงค่ะผู้ตายนำรถยนต์มาจำนำไว้กับจำเลย 100,000 บาทและผู้ตายชำระหนี้ให้กับจำเลยไปแล้ว 50,000 บาทแต่หลังจากเสียชีวิตจำเลยกับสามีผู้ตาย

0: ชดใช้หนี้ค่าจำนำรถยนต์ 600,000 บาทมีการต่อรองนะคะให้การเหลือ 300,000 บาทซึ่งสามีของผู้ตายยอมชดใช้เงินครบ 300,000 บาทและได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นเหตุให้จูงใจให้ก่อเหตุได้พยานหลักฐานของโจทก็ไม่เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามสันนิษฐานมาข้างต้นก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ช่วง 5:30 ที่ผ่านมานะคะที่ชลบุรีค่ะเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากปปส.ภาค2ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาคีกว่า140นายไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ชุมชนซอย12หนองไม้แก่นหรือว่าบริเวณบ้านหลังช้างตำบลหนองปรือนะคะที่นี่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางยาไอซ์และยาบ้าค่ะอีกจุดภายในชุมชนซอยพัฒนาการ4ตำบลหนองปรือจับกลุ่มผู้ต้องหาตามคดีบัญชีม้าได้2คนส่วนอีก1คนมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะคะส่วนเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เสพและผู้ครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมได้อีก2คนก่อนนำตัวดำเนินคดีและคัดกรองเข้าสู่การบำบัดต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมค่ะการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งนี้ครอบคลุมสินค้าตั้งแต่วายปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็งโดยทรัมป์อ้างอิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถลงโทษด้วยการเก็บภาษีได้สูงสุดร้อยละ50ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและต่อต้านสินค้าของสหรัฐโดยถือเป็นการนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนับตั้งแต่มีการประกาศใช้สำหรับภาษีใหม่นี้จะมีผลบังคับภายใน30วันข้างหน้าครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์นมสระว่ายน้ำเฟอร์นิเจอร์คันเป็ดตกปลาเมล็ดพันธุ์เครื่องแต่งกายและวิกผมสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 630,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 5.2% ของมูลค่าสินค้ารวมที่สหรัฐนำเข้าจากแคนาดาในปี2568ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 382,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12.03 ล้านล้านบาทเจมิสันเกียผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในแถลงการว่าในขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมยึดหลักต่างตอบแทนกับบรรดาประเทศคู่ค้าแต่แคนาดากลับต่างออกไปโดยยังคงตอบโต้สหรัฐที่พยายามปรับสมดุลการค้าและปกป้องภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลแคนาดาได้ยื่นข้อเสนอครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับรัฐบาลวอชิงตันแล้วพร้อมชี้ว่าการจัดเก็บภาษีของทรัมป์ในอดีตถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือและข้อพิพาททางการค้าที่ได้เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสหรัฐเองทางนี้แคนาดายังคงพร้อมที่จะหารืออย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางด้านรัฐบาลทรัมป์แสดงความไม่พอใจมาโดยตลอดที่แคนาดาและจีนใช้มาตรการตอบโต้หลังจากที่ทรัมป์พยายามบังคับใช้ภาษีจำนวนมากนับตั้งแต่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาธนะเทนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่า

จบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenเคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังที่อสมทในทุกๆจังหวัดของภาคใต้ด้วยนะคะและแน่นอนว่าเสียงพูดแบบนี้คือดีเจเก๋ค่ะดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินนะคะจากอสมทจังหวัดตรังค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะทางสถานีของจังหวัดตรังก็จะรับหน้าที่เป็น

แม่ไข่ในการเล่าข่าวในช่วงของปักใต้บ้านเรานั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกแล้วกันนะคะวันนี้ส่วนวันนี้ค่ะจังหวัดสงขลาบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะซักซ้อมแผนและยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้นะคะเวลาขออภัยค่ะเมื่อวานนะคะวันที่23กรกฎาคม2569เวลา13:30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะการทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลาประจำปี2569ครั้งที่1ค่ะโดยมีขออภัยนะคะโดยมีหน่วยงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานชลประทานที่16สำนักงานโครงการชลประทานสงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะที่ประชุมได้รับรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงจังหวัดสงขลายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่โดยตรงโดยฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ฝนตกหนักส่วนใหญ่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนขณะที่จังหวัดสงขลายังมีสัญญาณเสี่ยงเกิดอุทกภัยในระยะนี้อีกทั้งปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าปกติแม้บางพื้นที่เช่นคอหงท่าอากาศยานภาคใต้และอำเภอสะเดาจะมีฝนมากกว่าปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและเมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมปริมาณฝนเริ่มลดลงนอกจากนี้ยังประเมินว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังอ่อนส่งผลให้หลายช่วงมีแนวโน้มฝนตกโน้มฝนตกกว่าค่าปกติโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมส่วนเดือนกันยายนและพฤศจิกายนมีแนวโน้มใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยขณะที่การพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคมยังไม่พบปัจจัยที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างแต่ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้านสำนักงานชลประทานที่16และสำนักงานโครงการชลประทานสงขลารายงานว่าปริมาณฝนสะสมของสถานีชลประทานในปีนี้อยู่ที่ 443.1 มิลลิเมตรหรือประมาณร้อยละ61ของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองหลาและอ่างเก็บน้ำจำไรมีน้ำกักเก็บรวม 30.129 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ36ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า54ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองอู่ตะเภาคลองวาดและคลองร.1ยังต่ำกว่าตลิ่งทุกจุดและมีศักยภาพรองรับน้ำหลากได้อีกมากพร้อมทั้งได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้22จุดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและอาคารชลศาสตร์รวม57แห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8รายงานว่าจังหวัดสงขลามีสถานีเตือนภัยล่วงหน้าและสถานีวัดระดับน้ำรวม57สถานีครอบคลุมลุ่มน้ำสำคัญ4สายได้แก่คลองภูมีคลองอู่ตะเภาคลองนาทวีและคลองเทพาโดยปริมาณฝนสะสมช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่428มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติและปริมาณน้ำในลำน้ำหลักมีเพียงร้อยละ20ถึง25ของความจุลำน้ำพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านเกณฑ์แจ้งเตือน3ระดับได้แก่สีเขียวที่ปริมาณฝน90มิลลิเมตรสีเหลือง120มิลลิเมตรและสีแดง150มิลลิเมตรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนระดับสีเขียวเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่สถานีบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอสะบ้าย้อยหลังตรวจพบปริมาณฝน104มิลลิเมตรโดยระบบจะส่งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ไปยังหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมประสานการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีและมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะระบบ

0: เตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบจำลองคาดการปริมาณฝนเชิงพื้นที่แบบจำลองอุทกวิทยาและระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริหารจัดการเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงติดตามการขับเคลื่อนหาดใหญ่โมเดลพลัสของขออภัยค่ะของมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมืออุทกภัยตลอดจนการซักซ้อมแผนบริหารวิกฤตระดับชาติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางปฏิบัติการแจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เพื่อกำหนดขั้นตอนการสื่อสารและกระจายข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการสาธารณภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะต่อมากันที่ข่าวของจากอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่20กรกฎาคม2569นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาสัมพันธ์จังหวัดหอการค้าจังหวัดนางสาวกสิยาลิ้มตระกูลนายอำเภอพรหมคีรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดนายณัฐรินทร์วงศ์พิรพัฒน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพและการท่องเที่ยวมูลค่าสูงโดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคม2569มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน20คนการอบรมมุ่งเน้นการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวการพัฒนาทักษะให้ขออภัยค่ะการพัฒนาทักษะให้บริการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สร้างความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของประเทศนะคะและก็ต่อจากนี้มารับฟังนะคะเสียงข่าวสารนะคะจากทางอสมทจังหวัดสงขลากันก่อนค่ะ
1: ผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการบูรณาการทุกภาคส่วนซักซ้อมแผนและยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดสงขลาประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569โดยมีหน่วยงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสำนักงานชลประทานที่16สำนักงาน

โครงการชลประทานสงขลาสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกว่าปัจจุบันพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมถึงจังหวัดสงขลายังไม่เข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่โดยตรงโดยฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้ฝนตกหนักส่วนใหญ่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบนขณะที่จังหวัดสงขลายังไม่มีสัญญาณเสี่ยงเกิดอุทกภัยในระยะนี้อีกทั้งปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าปกติแม้บางพื้นที่เช่นคอหงท่าอากาศยานหัดใหญ่และอำเภอสะเดาจะมีฝนมากกว่าปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนแต่เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมปริมาณฝนเริ่มลดลงนอกจากนี้ประเมินว่าในช่วง6เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังอ่อนส่งผลให้หลายช่วงมีแนวโน้มฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมส่วนเดือนกันยายนและพฤศจิกายนมีแนวโน้มใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยขณะที่การพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่20ถึง26กรกฎาคมยังไม่พบปัจจัยที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างแต่ประชาชนควรติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องทางด้านสำนักงานชลประทานที่16และสำนักงานโครงการชลประทานสงขลาได้รายงานว่าปริมาณฝนสะสมของสถานีชลประทานในปีนี้อยู่ที่ 443.1 มิลลิเมตรหรือประมาณร้อยละ61ของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองสะเดาอ่างเก็บน้ำคลองหลาและอ่างเก็บน้ำคลองจำไรมีน้ำกักเก็บรวม 30.129 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ36ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า54ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองอุตภาวคลองว่าและคลองร.1ยังต่ำกว่าตลิ่งทุกจุดและมีศักยภาพรองรับน้ำหลากได้อีกมากพร้อมทั้งได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้22จุดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและอาคารชลศาสตร์รวม57แห่งเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8รายงานว่าจังหวัดสงขลามีสถานีเตือนภัยล่วงหน้าและสถานีตรวจวัดระดับน้ำรวม57สถานีครอบคลุมลุ่มน้ำสำคัญ4สายได้แก่คลองภูมิคลองอุตภาวคลองนาทวีและคลองเทพาโดยปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนอยู่ที่428มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติและปริมาณน้ำในลำน้ำหลักมีเพียงร้อยละ20ถึง25ของความจุลำน้ำพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงผ่านเกณฑ์แจ้งเตือนภัย3ระดับได้แก่สีเขียวที่ปริมาณฝน90มิลลิเมตรสีเหลือง120มิลลิเมตรและสีแดง150มิลลิเมตรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนภัยระดับสีเขียวเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่สถานีบ้านน้ำเชี่ยวอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาหลังตรวจพบปริมาณฝน104มิลลิเมตรตัวระบบจะส่งข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ไปยังหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมประสานงานการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมยังติดตามความคืบหน้าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบจำลองคาดการปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่แบบจำลองอุทกวิทยาและระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอุตภาวโดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงติดตามการขับเคลื่อนหาดใหญ่โมเดล Plus ของมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมืออุทกภัยตลอดจนการซักซ้อมแผนบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ CMEX ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาพร้อมกันนี้คณะทำงานยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติการแจ้งเตือนอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โปรโตคอลเพื่อกำหนดขั้นตอนการสื่อสารและกระจายข้อมูลเตือนภัยไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือภัยธรรมชาติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงาน

0: เจอสมทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
2: ขอบคุณข่าวจากทางอสมทจังหวัดสงขลาด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวนะคะจากอสมทจังหวัดระนองกันบ้างนะคะระนองล้างคุกตรวจเข้มทุกตารางนิ้วนะคะ Super Big Cleaning ระนอง Person ค่ะเรือนจำจังหวัดระนองปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ Super Big Cleaning Person นะคะ Person นะคะจะออกวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ในช่วงของเวลา5นาฬิกาค่ะนางสาวสาธิกาสามสีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยแถวและร่วมจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกรณีพิเศษพร้อมด้วยนายอดุลดำผู้อำนวยการส่วนควบคุมนางสาวยุพินศิลาเหลืองผู้อำนวยการส่วนพัฒนาหัวหน้าฝ่ายข้าราชการและพนักงานราชการ70นายเข้าปฏิบัติภารกิจจู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำทำการตรวจค้นจู่โจมพื้นที่ทั้งหมดภายในเรือนจำได้แก่เรือนนอนอ่างอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องส้วมสูทกรรมรวมถึงกายในแดนหญิงและตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการกระทำผิดและการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังชาย100คนผู้ต้องขังหญิง50คนเพื่อสอดคล้องกับแผนนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในส่วนของ5ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆภายในเรือนจำและเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการเป็นเรือนจำสีขาวเรือนจำจังหวัดระนองผลการจู่โจมตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใดนะคะก็ถือได้ว่าผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นข่าวสารจากจังหวัดระนองนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารจากจังหวัดตรังกันบ้างนะคะเมื่อวานค่ะวันที่20กรกฎาคมนะคะ2569การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังนำโดยนายกิติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังพร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกหล่อเทศบาลตำบลคลองเต็งเข้าร่วมโครงการเครือข่ายอาสากปภประจำปี2569ณสถานีผลิตน้ำหนองตรุษตำบลหนองตรุษอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยการดังโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกปภและชุมชนโดยให้ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของกปภไปยังประชาชนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงให้ร่วมเสนอความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาด้านการให้บริการเพื่อให้กปภ.นำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะคะภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมโดยที่ให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาการตรวจสอบคุณภาพน้ำการใช้น้ำอย่างประหยัดการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านและการซ่อมแซมเบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังมุ่งหวังให้โครงการเครือข่ายอาสากปภเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบประปาเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้บริการอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะมาต่อกันที่ข่าวสารจากจังหวัดพัทลุงนะคะข่าวจากอสมทพัทลุงค่ะพัทลุงค่ะเปิดส่งน้ำพระบรมเจดีย์เขียนบางแก้วครบ 1,087 ปีเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวมิติศาสนานะคะตามรอยธรรมแห่งศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วตำบลแหลมจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานส่งน้ำสักการะพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วครบรอบ 1,087 ปีพร้อมเปิดโครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติศาสนาภายใต้แนวคิดตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาภูมิธรรมและภูมิเมืองนะคะภายในงานค่ะมีพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์นะคะและการรำถวายพระบรมธาตุโดยนางรำมากกว่า200คนอย่างงดงาม

0: ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนพลังแห่งศรัทธาและความร่วมมือในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงเส้นทางท่องเที่ยวมิติศาสนาแห่งนี้นะคะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอเขาชัยสนได้แก่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนวัดถ้ำเขาชัยสนบ้านหนังตะลุงวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วถ้ำน้ำลอดเขาแดงวัดดอนศาลาโดยมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศึกษาประวัติศาสตร์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพัทลุงให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนางสาวสอนอนงสมพันธ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน20เส้นทางท่องเที่ยวมิติศาสนาของประเทศไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ภายใต้เส้นทางธรรมแห่งศรัทธาภูมิธรรมและภูมิเมืองสักการะพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วโดยศักยภาพด้านทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสร้างการรับรู้ในระดับประเทศและนานาประชาติและนานาชาตินะคะพร้อมยกระดับศาสนสถานและชุมชนคุณธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการสร้างรายได้และความเข้มแข็งในเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับรายการปักใต้บ้านเรานะคะและดิฉันค่ะดีเจเก๋กู้พัสพรเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปใต้
1: ไปไหม
3: ไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคมนาคมยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิทธิครอบครองพาหนะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมจะนำเป็นวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอย่างสิ่งใดที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนส่วนบางกรณีเช่นกรณีขาดการต่อทะเบียนนานเมื่อจะยกเลิกปกติจะต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังก็จะพิจารณาว่าสามารถยกเลิกได้อย่างไรบ้างและกระทรวงการคลังจะขอชะลอเรื่องการนำเข้าวันนี้เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนส่วนการปรับรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆตามที่มีการแถลงไปเมื่อวานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและกระทรวงการคลังก็จะนำไปพิจารณาทบทวนด้วยอย่างไรก็ตามมีแนวทางหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้คือขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์ให้กับประชาชนส.ส.พรรคประชาชนชี้ปัญหาฐานข้อมูลสกร.ส.ไม่ตรงความจริงทำผู้จบการศึกษายังติดสถานะอดรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการนายธีรศักดิ์จิระตราชูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการสมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ว่าระบบการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนสกร.มีปัญหาบางส่วนจบการศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือหลายคนมีอายุเกินการศึกษาไปแล้วแต่เมื่อเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับไม่ผ่านเนื่องจากยังติดอยู่ในฐานข้อมูลของสกร.ทำให้สิทธิ์ถูกเพิกถอนไปตนทราบว่านายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องดังกล่าวมีประเด็นผูกพันกันเพราะปัจจุบันสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และในทุกปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะยื่นของงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนสกร.จึงเกิดคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าหากถอนข้อมูลสกร.มีรายชื่อเด็กเกินความเป็นจริงรายชื่อเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในคำของงบประมาณอุดหนุนรายหัวได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหลายครั้งและเคยได้รับการร้องเรียนว่าจำนวนนักเรียนสกร.ไม่ตรงกับจำนวนที่ยื่นมาของงบประมาณแต่งตั้งระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยยังเหลืออายุราชการอีก7ปีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักเสนอให้ครม.พิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
4: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
5: ไมธัญไมอนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ไม่เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอาสากันค่ะ
6: ทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่ง
7: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
7: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
9: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
1: ก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับและก็ผู้ฟังแฟนๆรายการของสถานีวิทยุอสมท FM 95.75 MHz ทุกท่านครับและก็ท่านผู้ชมที่รับฟังทาง Facebook อสมทพัทลุงทุกท่านด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะครับในช่วงคุยกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับในบ่ายวันนี้นะครับวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับ 15:00 น.ไปจนถึง 20:00 น.ตรงนะครับเราจะพบกันทุกวันอังคารนะครับในสัปดาห์ที่ท้องและกาซี่ของเดือนนะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับดีเจนุ่มนะครับตัวรักบุญชูดำนะครับนักวิชาการเกษตรทกจากแผนกพัฒนาและฝึกอบรมนะครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าดีเจปาตุนะครับติดภารกิจนะครับวันนี้ต้องออกพื้นที่นะครับวันนี้ผมก็เอาสาระความรู้เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ความห่วงใยมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางบ้านเราเช่นเคยนะครับใกล้

กำลังทำตรวนหรือนั่งฟังอยู่ทางบ้านนะครับมารวมพูดคุยแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับช่องตั้งติดต่อการยางแห่งประเทศไทยนะครับพื้นที่รับผิดชอบของหนึ่งนะครับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ07-613-221นะครับแล้วก็ช่องนะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองพัทลุงนะครับเบอร์โทรศัพท์07-612-247นะครับจะมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอกงราและก็อำเภอศรีนครินทร์นะครับ3นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาควนขนุนนะครับเบอร์โทรศัพท์07-681-623นะครับจะรับผิดชอบในเขตอำเภอควนขนุนอำเภอปาปายอมและก็อำเภอศรีบรรพตนะครับแล้วก็ที่นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาบางแก้วนะครับเบอร์โทรศัพท์07-610-490นะครับรับผิดชอบในพื้นที่ส่วนของอำเภอบางแก้วอำเภอตะโมดและก็อำเภอเขาใจต้นนะครับแล้วก็5นะครับการยางแห่งประเทศไทยสาขาป่าบอนนะครับเบอร์โทรศัพท์07-841-540นะครับจะรับผิดชอบในเขตอำเภอป่าบอนและก็อำเภอปากพยูนนะครับ6นะครับศูนย์เรียนรู้ยางพาราปัทลุงนะครับเบอร์โทร07-641-533นะครับจะเป็นพื้นที่ที่รับปรึกษาเรื่องปัญญางนะครับแล้วก็มีสถานที่เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็เป็นแปลงปลูกพันยางพันดีนะครับแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องกล้วยหอมนะครับให้เกษตรกรสามารถเข้าไปดูงานได้นะครับครับมาพบกันที่เรื่องแรกนะครับประกาศราคายางประจำวันนะครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่วันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานะครับราคายางแผ่นรุ่งควันชั้น3นะครับไม่อัดกอนอยู่ที่92 บาทนะครับลดลง2.50 บาทนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% นะครับอยู่ที่89 บาทนะครับลดลงจากวันก่อน50 สตางค์นะครับน้ำยางสดนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ79 บาทนะครับลดลง1.80 บาทนะครับยางก้อนถ้วยนะครับ DRC 100% นะครับอยู่ที่70.50 บาทนะครับลดลง10 สตางค์นะครับแล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 70% นะครับราคากลางอยู่ที่49.35 บาทนะครับลดลง7 สตางค์นะครับแล้วก็ราคาเปิดตลาดของ EUDR นะครับประจำวันที่20 กรกฎาคม 2569นะครับยางแผ่นรุ่งควันจันทร์แท้ไม่อัดโกนนะครับอยู่ที่94 บาทต่อกิโลกรัมนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีนะครับความชื้นไม่เกิน 3% จะอยู่ที่91 บาทนะครับน้ำยางสดนะครับจะอยู่ที่81 บาทต่อกิโลกรัมนะครับยางก้อนถ้วย DRC 100% นะครับอยู่ที่72.50 บาทนะครับยางก้อนถ้วย DRC 70% นะครับอยู่ที่50.75 บาทนะครับเราจะสังเกตได้ว่ายางนะครับถ้าใกล้ในตลาดอียูเรียนะครับจะราคาเขาจะสูงว่านะครับพอสมควรเลยนะครับแล้วก็บางชนิดกระทุ่งว่าหมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปใกล้ตลาดอียูเรียนี่จะทำยังไงแล้วก็อียูเรียนี่คืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับครับสำหรับสถานการณ์และการแนวโน้มยางพาราล่าสุดนะครับเดือนกรกฎาคม2569นะครับภาพรวมตลาดในอยู่ในช่วงที่น่าจับตานะครับภาพรวมในปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงผักต้านหลังจากนิวไฮนะครับก็คือในช่วงต้นปีถึงกลางเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับราคายางพาราได้พุ่งทะยานขึ้นไปทำลายสถิติสูงสุดในรอบ14 ปีนะครับโดยราคายางเป็นรุ่งควันเฉินซ้ำนะตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลานะครับขึ้นไปเตะระดับสูงสุดที่97.52 บาทนะครับติดตั้งในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับราคายางจะอยู่ในช่วงผักท่านนะครับตามกลไกของตลาดนะครับโดยจะขยับย่อตัวลงมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ85-92 บาทนะครับต่อกิโลนะครับราคาสัญญาซื้อใกล้หลวงหน้านะครับช่วงหมอบเดือนสิงหาคมตรงพนาโดย69ในประเทศไทยจะส่งตัวอยู่ที่ประมาณ92.70 บาทต่อกิโลกรัมนะครับถึงถือว่าเป็นระดับราคาที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมากและการลงพ้นดีต่อรายได้ของเกษตรกรนะครับโอกาสนะครับจะเตะ300,000นะครับราคา100 บาทขึ้นไปในการยางในประเทศไทยประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีแนวโน้มและโอกาสรุ่งมากที่ราคายางจะพลิกกลับขึ้นไปถึง100 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงปลายปี2569นะครับจนถึงปีต้นปี2570นะครับปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนติดตั้งราคายางนะครับจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับอุปสงค์มากกว่าอุปทานนะครับสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาตินะครับคาดการณ์ด้วยว่าความ

การใจยางพาราตัวลูกนะครับในปี2569นะครับจะเติบโตขึ้น 1.7% นะครับ 1.7% นี้จะอยู่ที่ 15.6 ล้านตันนะครับในขณะที่ฟังผลผลิตตัวลูกนะครับขยายตัวได้ช้ากว่านะครับได้เพียง 2.7% นะครับคิดเป็น 15.2 ล้านตันนะครับกระทงพ้นในเกิดภาวะผลผลิตถึงตัวนะครับและการคลาดเคลื่อนนะครับเมื่อเทียบกับความต้องการนะครับโดย

กังวลว่าผลผลิตยางพาราในประเทศผู้ผลิตนะครับอาจจะลดลงนะครับทำให้กลุ่มผู้ซื้อและก็โรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศนะครับแหล่งซื้อเพื่อเก็บสต็อกยางสำรองไว้ใช้ล่วงหน้านะครับ3นะครับราคาน้ำมันดิบโลกและวิกฤตผู้มีรัฐศาสตร์นะครับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับและบริเวณจองแคบฮอร์มุซนะครับส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตีตัวขึ้นสูงเกือบ100ดอลลาร์นะครับต่อบาร์เรลนะครับต้นทุนปิโตรเคมีที่สูงขึ้นนะครับกระทุ่งผลในยางสังเคราะห์นะครับมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วยปากอุตสาหกรรมนะครับก็เลยหันมาเพิ่มสัดส่วนของการใช้ยางธรรมชาติแทนนะครับเป็นการดันราคายางพาราไทยให้สูงขึ้นโดยปริยายนะครับครับจากแนวโน้มตลาดกลางต้นนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในต้นยางนะครับเกษตรกรนี่ต้องทำการบริหารจัดการน้ำในต้นยางนะครับหลังจากว่าปัจจัยสภาพอากาศแปรปรวนนะครับเกษตรกรควรจะเตรียมแหล่งน้ำสำรองนะครับแล้วก็จัดการระบบน้ำในต้นยางนะครับเพื่อป้องกันแม่ต้นยางขาดน้ำนะครับจะช่วยให้น้ำยางไหลดีนะครับและกรีดยางได้ยางยาวนานขึ้นนะครับในช่วงที่ยางราคาดีนะครับแต่ที่ทั้งกันนะครับต้องควบคุมคุณภาพผลผลิตนะครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีหรือว่ายางคนด้วยคุณภาพดีนะครับต้องมีความสะอาดนะครับหรือว่าจะใกล้นำยางนะครับก็ต้องมีความสะอาดนะครับจากในส่วนมาเลยนะครับเพื่อให้ลดระดับกับมาตรการการตรวจรอบย้อนครับและมาตรฐานตากลนะครับถึงจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับใกล้ได้ดังได้ราคาดีนะครับและกายอย่างยืนนะครับพยากรณ์อากาศสำหรับการเกษตรนะครับประจำวันอังคารที่11กรกฎาคม2569นี้นะครับสำหรับสภาพอากาศบ้านเราในวันนี้นะครับในจังหวัดปัตตานีนะครับอากาศช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงมีเมฆน้อยนะครับอากาศร้อนอบอ้าวนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง35องศานะครับช่วงเช้านี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังเก็บน้ำยางนะครับยอดน้ำกรดน้ำยางก้อนถ้วยนะครับให้ดำเนินการในเทศก่อนช่วงบ่ายนะครับทิ้งที่ต้องระวังเป็นพิเศษวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะครับก็ให้พี่น้องชาวต้นยางนะครับเก็บยางออกจากต้นก่อนฝนมานะครับเพื่อป้องกันฝนจะนำยางและก็ป้องกันความเสียหายที่เกิดต่อยางนะครับในช่วงของการเตรียมตัวในการกรีดยางในคืนนี้นะครับหากว่าช่วงเย็นหรือค่ำมีฝนตกชุกนะครับห้ามรีบร้อนกรีดยางกันนะที่หน้ายางเปียกเต็มการนะครับเพราะอาจจะเกิดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะโรคเส้นดำนะครับและการโรคเปลือกหนาวได้หักง่ายนะครับให้รอจนเปลือกยางแห้งนิดก่อนนะครับค่อยลงมือกรีดนะครับการสรุปว่าจากเช้าถึงเที่ยงนะครับเหมาะกับการเก็บยางนะครับหรือย้อนนำกรดนะครับใบถึงคำนะครับโอกาสเที่ยงฝนตกนี่นะครับก็ต้องเก็บหน้ายางก็ติลมนะครับระวังพ่นจะหน้ายางนะครับช่วงกลางคืนต้องเตรียมกรีดยางนะครับหน้ายางต้องแห้งนะครับก่อนกรีดเพื่อป้องกันโรคเชื้อราต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับหน้ายางของเรานะครับครับจังหวัดปัตตานีนะครับหลาทุดนะครับเราได้จัดเตรียมนะครับสร้างนะครับสถานีตรวจอากาศของการยางแห่งประเทศไทยนะครับถึงเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาต้นยางพารานะครับเพื่อจะนำสนุนสถาบันเกษตรกรติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับการเกษตรนะครับสำหรับจ่ายประเมินข้อมูลสภาพอากาศในต้นยางนะครับพื้นที่ที่สนับสนุนนะครับโครงการนี้จะนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรแห่งละ300,000บาทนะครับรวมทุกโครงการและยุติเป็ดล้านที่แท่นบาทนะครับจะมีการอบรมการใช้แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการนะทำหน้างานง่ายการยางประเทศไทยนะครับเพื่อตรงเริ่มการทำต้นยางอย่างยืนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นจุดตรวจสภาพอากาศแบบอัตโนมัตินะครับสามารถวัดข้อมูลได้อย่างแม่นยำนะครับอย่างเย็นอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำพ่นติดตั้งและความเร็วลมนะครับการตรวจรอบข้อมูลนะครับข้อมูลติดวัดได้จะเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันของสถานีตรวจวัดอากาศนะครับเพื่อให้นักวิชาการเกษตรสามารถหรือว่าเกษตรกรนะครับสามารถนำไปวิเคราะห์วางแผนดูแลต้นยางและเตรียมมือรับสภาพอากาศใดยังมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับการยางประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับได้นำรองโครงการนะครับโดยจะทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่ตรวจการยางแห่งประเทศไทยควนยินนามูนะครับตำบลตะมูดอำเภอตะมูดจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นเทเรกนะครับซอกโยควนยินนามูนะครับและก็ได้ทำการรบร่วมกับเกษตรกรและสมาชิกของตรวจการของทุนต้นยางบ้านควนยินนามูไปเลี้ยวนะครับเผื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

นะครับเตือนภัยด้านการเกษตรนะครับอันนี้ถ้าถ้าก่อนได้สนใจนะครับก็ถ้ามาติดต่อที่การยางได้นะครับว่าเพื่อจะเอาไปติดตั้งนะครับเป็นโครงการต่อไปนะครับครับมีข้าวประชาสัมพันธ์อีกช่องข้าวนะครับเป็นงานนะครับงานวันสับปะรดนะครับที่อำเภอป่าบอนนะครับอำเภอป่าบอนนะครับรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการหน่วยงานอื่นๆนะครับในอำเภอป่าบอนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับและก็ฝากประชาชนอำเภอป่าบอนนะครับรวมกันจัดงานวันสับปะรดผลไม้และของดีอำเภอป่าบอนครั้งที่27แล้วนะครับประจำปี2569นะครับโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึงวันที่22นะครับวันนี้21นะครับยังไปเที่ยวท่านอยู่นะครับณนาธนามที่ว่าการอำเภอป่าบอนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรงช่วยมาจีเปื้อยแผลและประชาสัมพันธ์นะครับทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ไปจัดบูธนิทรรศการอยู่ด้วยนะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับภายในงานนะครับมีการประกวดพ่นผลิตนะครับทั้งสับปะรดสะละมะละกอมะพร้าวปาล์มน้ำมันนะครับและการเปิดพ่นทางด้านเกษตรอื่นๆนะครับก็งานเปิดไปแล้วนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมนะครับได้เป็นประธานในการเปิดงานนะครับแล้วก็วันที่27กรกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคม2569นี้นะครับจะมีงานเกษตรแฟร์ครั้งที่20นะครับประจำปี2569จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยตักสินนะครับตำบลบ้านปราวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับจัดภายใต้แนวคิดเกษตรอัตลักษณ์ถิ่นตายนะครับโดยมีวัตถุประสงค์กระจายพื้นที่ในการจัดแสดงถิ่นขาเกษตรและก็ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับและก็นำผลงานวิจัยของบุคลากรนิติหน่วยงานภาครัฐเอกชนออกมาเผยแพร่โดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านเกษตรนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเวทีประชาสัมพันธ์จืดเที่ยงและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมลุงนะครับส่งเสริมกิจกรรมของนิติเกษตรกรผู้ประกอบการและการประชาชนในพื้นที่นะครับการยังเป็นประเทศไทยการไปจัดบูธนิทรรศการอยู่ด้วยนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรว่างๆก็เข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับจะจัดวันที่23นี้นะครับวันทุกนี้นะครับแล้วก็งานจะมีกำหนดเปิดนะครับในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะครับเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่มีบนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับสำหรับพวกเราการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่อยากจะมาเล่าให้พี่น้องพ่อแม่เกษตรกรฟังกันนะครับจะมีภาพนะครับงานตำบุญของสำนักงานนะครับก็ในเมื่อในวันพุธที่ที่มากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับการยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่นะครับได้มีการจัดพิธีทรงนะครับและก็พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์กรนะครับหนึ่งในโอกาสครบรอบ11ปีนะครับวันคลายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยนะครับในงานนี้นะครับท่านโกต้นบุญคงนะครับรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและการลูกจ้างนะครับได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะครับโดยเฉพาะพิธีสำคัญก็คือการสักการะรูปจำลองนะครับของพระยารัศดานุประดิษฐ์ไมตรอนปักดีนะครับบิดาแห่งยางพระราไทยนะครับที่พวกเราชาวตายและคนทำต้นยางนะครับเคารพรักนับถือท่านอย่างที่สุดนะครับพี่น้องครับก้าวสู่ปีที่11นี้นะครับพิธีที่จัดขึ้นนะครับไม่ใช่เกี่ยวเรื่องของความเป็นที่ริบมงคลเท่านั้นนะครับแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเริ่มสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยทุกคนทุกระดับชั้นนะครับรวมไปถึงพวกเราที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะจับมือเดินหน้าขับเคลื่อนและพัฒนาเรื่องยางพาราบ้านเราอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ความอย่างตรงทุดและการสร้างรอยยิ้มอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางทุกๆท่านตลอดไปนะครับไล่ตันก็เริ่มคุ้นกับชื่อกองการยางแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าอยากจะเล่าถึงนะครับจุดกำเนิดและการรวบรวมกลางประวัติศาสตร์นะครับการรวมตัวกลางประวัติศาสตร์นะครับในคอนปี2558นะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยางพาราในประเทศไทยนะครับเราแบ่งกันทำ3หน่วยงาน

นะครับมีทั้ง3หน่วยงานนะครับทำให้เกิดความสับสนและก็ไม่คล่องตัวนะครับรัฐบาลในขณะนั้นจึงมีแนวคิดรวมหน่วยงานทั้งหมดเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับจึงถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558นะครับมีพ้นบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2558นะครับโดยเป็นการควบรวม3องค์กรหลักนะครับก็คือ1นะครับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำต้นยางนะครับหรือว่าทกย.นะครับผมเองก็มาจากทกย.เดิมนะครับอดีตหน่วยงานนะครับที่พี่น้องคุ้นเคยกันดีนะครับในการข้อทุนสงเคราะห์ปลูกเต้นและก็การดูแลสวัสดิการนะครับแต่ก่อนว่าถ้าไปข้อทุนก็ไปที่ทกย.นะครับเดี๋ยวนี้จะจำแม่นนะครับแล้วก็องค์กรที่ต้องนะครับองค์การต้นยางนะครับหรือว่าทกย.นะครับหน่วยงานที่เน้นด้านธุรกิจการไปรูปและก็การตลาดของยางพารานะครับ3นะครับสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรนะครับคลังสมองและรุ่นร่วมนวัตกรรมการวิจัยพันยางและก็เทคโนโลยีด้านการเกษตรนะครับตามหน่วยงานนี้มาร่วมกันเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับของเราเพิ่งครบรอบในปี41นี้นะครับก็หลายคนอาจจะต้องใจลืมกันไปแล้วว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ปัจจุบันนี้มาจากไหนมานะครับก็ย้อนไปตั้งแต่ปี2558นะครับพี่น้องจะคุณคือเจอกับทกย.นะครับแล้วก็องค์การต้นยางสถาบันวิจัยยางนะครับก็เราร่วมเป็นหน่วยงานเดียวกันแล้วนะครับกลายเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะครับที่ดูแลเกษตรกรชาวต้นยางในปัจจุบันนะครับเป้าหมายเดียวเลยนะครับก็คือว่าเพื่อความเบ็ดเสร็จและก็ครบวงจรในการเดินหน้าในการตั้งแต่เรื่องวิจัยพันยางนะครับการให้ทุนสนับสนุนและดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับไปจนถึงการหน้าตลาดนะครับการไปรูปทำธุรกิจนะครับแล้วก็รวมถึงมาดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางในเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับซึ่งเงินนะครับที่ใช้นะครับมาจากไหนนะครับเพื่อความเข้าใจติดชัดเจนเลยถูกต้องนะครับเงินนะครับที่มาของเงินเซตแล้วก็การจัดการเงินตามมาตราที่กล่าวของพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558ก็คือที่มาของเงินเซตนะครับหรือว่าเงินสงเคราะห์เนี่ยนะครับเงินเซตนะครับก็คือค่าธรรมเนียมพิเศษนะครับที่กฎหมายกำหนดให้จัดเก็บจากผู้ส่งออกยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับตามมาตรา50การยางแห่งประเทศไทยนะครับโดยจัดเก็บตามปริมาณน้ำหนักของยางที่ส่งออกนะครับหลักการนะครับหลักการการจัดเก็บนะครับก็ยิ่งมีการส่งออกยางไปต่างประเทศมากนะครับเงินเซตก็จะต้องจัดเก็บเข้าสู่กองทุนพัฒนายางพารามากขึ้นตามไปด้วยนะครับจุดสำคัญนะครับที่มักจะเข้าใจผิดนะครับเงินเซตนะครับไม่ได้ทุกอักจากกระเป๋าของเกษตรกรโดยตรงนะครับแต่ว่าเก็บจากผู้ต้องออกยางนะครับแต่ว่าปันปื้อก็ตามนะครับในทางเทศชาติแล้วคนไกลนี้จะมีผลประโยชน์กลับมาถึงราคาจ้างทางตนนะครับที่รับซื้อจากเกษตรกรนะครับกยต.นะครับหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับจึงจำเป็นต้องนำเงินก้อนนี้กลับมาดูแลเกษตรกรอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับในการจัดการกองทุนตามมาตราที่19นะครับตามพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558นะครับจะมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเงินทั้งหมดนะครับในกองทุนพัฒนายางพารานะครับถึงใดๆลักมาจากเงินเทศนะครับในแต่ละปีงบประมาณนะครับจะถูกแบ่งสัดส่วนนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน6ด้านลักนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้กามาตราที่19นะครับจะแบ่งเป็น19วงเล็บ1นะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กรของกยท.นะครับอันนี้เป็นเงินไม่เกินร้อยละ10นะครับมาตราที่9วงเล็บ2นะครับจะให้เป็นทุนสงเคราะห์การปลูกเทนนะครับไอ้เกษตรกรคนยางเขาปลูกยางไม้หรือว่าพืชอื่นต่อเทนนะครับเงินตรงนี้จะไม่น้อยว่าร้อยละ10นะครับเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ที่19วงเล็บ3นะครับทุนส่งเสริมไปรูปและการตลาดนะครับจะเป็นเงินอุดหนุนหรือว่าเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรและสหกรณ์นะครับอันนี้จะให้ไม่เกินร้อยละ35นะครับที่19วงเล็บ4นะครับงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยางพารานะครับเป็นนวัตกรรมปัญญายางเทคโนโลยีต่างๆนะครับจะไม่เกินร้อยละ5นะครับที่19วงเล็บ5นะครับจัดสรรเป็นสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวต้นยางอย่างเช่นกรณีเสียชีวิตหรือประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะครับตรงนี้จะให้ไม่เกินร้อยละ7นะครับแล้วก็ที่19วงเล็บ6นะครับการรักษาเสถียรภาพราคายางนะครับไม่เกินร้อยละ3นะครับกับการขึ้นทะเบียนนะครับเกษตรกรชาวต้นยางนะครับก็
ถือว่าเป็นกระดุมเม็ดแดกนะครับที่ทำกันที่ทุดก้องพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับพอเป็นกุญแจทำกันในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558นะครับอย่างเช่นเงินทุนปลูกเต้นและการเงินสวัสดิการนะครับถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็จะไม่ได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นทะเบียนนะครับรวมทั้งการยืนยันตัวนะครับในระบบพิกัด GIS นะครับเพื่อรับรองมาตรฐานยูเรียในปัจจุบันนะครับมาตรการยูเรียนะครับประเภทของการขึ้นทะเบียนนะครับจะแบ่งตามสถานะแต่ตรงกลุ่มนะครับสำหรับเกษตรกรก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือเกษตรกรชาวต้นยางนะครับจะเป็นเจ้าของผู้เช่าหรือว่าผู้ทำประโยชน์ในต้นยางนะครับคือเป็นผู้ที่มีที่ดินต้นยางของตนเองหรือว่าเป็นผู้เช่าหรือว่าผู้จัดการต้นยางนะครับเงื่อนไขนะครับในการขึ้นทะเบียนต้นยางต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปและก็มีต้นยางไม่น้อยว่า10ต้นต่อไร่นะครับเฉลี่ยไม่ต่ำว่า25ต้นนะครับต่อไร่นะครับกลุ่มที่ร้องนะครับกลุ่มคนกรีดยางนะครับคือผู้ที่รับจ้างกรีดยางต้นยางของคนอื่นนะครับโดยไม่มีที่ดินต้นยางเป็นของตัวเองนะครับเงื่อนไขก็คือต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าของต้นยางที่ตนเองไปรับจ้างกรีดยางนะครับเอกสารนะครับที่ต้องใช้ในการยืนขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อความสะดวกโดดเด่นนะครับพี่น้องควรเตรียมเอกสารหลักๆให้พร้อมก็คือ1นะครับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับ2ทะเบียนบ้าน3เอกสารทิศที่ดินนะครับตัวจริงพร้อมตำเนานะครับแล้วก็ที่รักต้านการเช่าหรือคำยิ้มโยมนะครับกรณีที่เป็นผู้เช่าหรือผู้ทำประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่นนะครับสำหรับคนกรีดยางนะครับจ่ายบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับทะเบียนบ้านหนังสือรับรองการเป็นคนกรีดยางนะครับลงนามโดยเจ้าของต้นยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกยท.แล้วนะครับในขั้นตอนการขึ้นทะเบียนในปัจจุบันนะครับเจ้าหน้าที่จะมีการบันทึกพิกัดที่ตั้งแปลงต้นยางลงในระบบราชการต้นเตศภูมิศาสตร์นะครับหรือ GIS นะครับเพื่อทำท่านข้อมูลจำแนกต้นยางนะครับถึงจำเป็นหมากสำหรับการออกใบรับรองยางยูเรียเพื่อต้องออกไปต่างประเทศนะครับทิศที่ประโยชน์ร่างการขึ้นทะเบียนแล้วนะครับได้ได้มั่งนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวต้นยางนะครับจะได้รับทิศดูแลตามมาตราที่ได้กล่าวทันทีนะครับอย่างเช่นทิศก็รับทุนปลูกเต้นนะครับมาตราที่9วงเล็บช่องนะครับได้รับเงินสนับสนุนได้ละช่องหมื่นบาทต่อรายกรณีที่โคนยางเขาหรือปลูกยางพันธุ์ดีนะครับหรือว่าทำต้นยางอย่างยืนนะครับแล้วก็ทิศสวัสดิการเกษตรกรมาตราที่9วงเล็บ5นะครับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติอย่างเช่นต้นยางถูกไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดอักโขนนะครับแล้วก็เป็นมีเงินช่วยเหลือการทำทบกรณีเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็ทิศการรวมโครงการสร้างมูลค่านะครับเทียบกับวงเล็บ3นะครับโอกาสกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำหรือว่าข้อทุนสนับสนุนกลุ่มสถาบันเกษตรกรในการจัดซื้อเครื่องจักรสร้างอุปกรณ์ไปรูปยางต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพอฟังผมเล่าเรื่องวุฒินุ่นไม่ปลูกเต้นหลายร้อยหมื่นบาทก็ดีนะครับเรื่องสวัสดิการเวลาจะแก้ได้ป่วยก็ดีนะครับว่าการก้ายางพาราให้ได้ยางพรีเมียมตามมาตรฐานยูเรียนะครับซึ่งทําการเร่งแรกแต่พี่น้องต้องทําเลยก็คือผมย้ํานะครับขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยก่อนนะครับยิ่งตอนนี้นะครับเราต้องวัดขาพิกัดดาวเทียมนะครับหรือว่าวัดพิกัด GIS นะครับเพื่อทําเรื่องต้องออกยางไปยังยุโรปนะครับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าต้นยางมีเปลงไหมนะครับซื้อมาไหมหรือว่าได้รับโอนมาไหมนะครับเวมาเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยได้ทุกสาขานะครับที่ต้นยางตั้งอยู่นะครับเตรียมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอีกด้านติดให้พร้อมนะครับพวกเรายินดีต้อนรับและก็พร้อมบริการพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับครับในปัจจุบันนะครับอัตราการให้ทุนสนับสนุนการปลูกเต้นนะครับสำหรับยางเก่านะครับปลูกเป็นยางชนิดปลูกเป็นพืชไม้นะครับหรือว่าปลูกยางทดเต้นยางเก่านะครับสำหรับในปีงบประมาณ2569นะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตราที่9วงเล็บช่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่จะมีต้นยางเขาสุดโทมนะครับโดยมีการจำแนกอัตราการให้ทุนสนับสนุนออกเป็นตามรูปแบบลักษณ์นะครับเพื่อให้รอดกลองกับแนวคิดการทำเกษตรกรรมอย่างยืนดังนี้นะครับรายละเอียดแบบที่หนึ่งนะครับการปลูกเต้นด้วยยางพาราพันธุ์ดีนะครับอัตราเงินสนับสนุนนะครับจะอยู่ที่ช่องหมื่นบาทต่อรายนะครับปรับขึ้นจากเดิมนะครับในอดีตที่เคยให้รายละ16,000บาทนะครับระยะเวลาในการให้ทุนสนับสนุนนะครับอยู่ที่6ปี6เดือนนะครับโดยจะให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบเงินสดหมุนเวียนและก็ปัจจัยการผลิตต่างด้านการเกษตรอย่างเช่นต้นปั่นยางปั่นดีปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสมนะครับแบบที่2นะครับการปรับ

การปลุกเทศนะครับโดยมายืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับอัตราการระนับระนุนนะครับอันนี้จะให้หลายละ 12,000 บาทนะครับระยะเวลาการระนับระนุนนะครับใช้เวลา1ปีนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่ต้องการปรับจากต้นยางเดิมไปปลูกใหม่เศรษฐกิจชนิดอื่นเป็นพืชลักอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยหลังจากครบกำหนด1ปีนะครับทางกยท.นะครับจะต้องต่อท่านข้อมูลให้กับกลุ่มต้นเริ่มการเกษตรนะครับเปิดเข้ามาดูแลทันโตนะครับแบบที่3นะครับการปลูกแทนแบบต้นยางอย่างยืนนะครับหรือว่าการเกษตรแบบผสมผสานนะครับอารยเกษตรนั่นเองนะครับอัตราการระนับระนุนนะครับอยู่ที่หลายละ 20,000 บาทเหมือนกันนะครับระยะเวลาการระนับระนุนกับ6ปี6เดือนนะครับเหมือนกับแบบที่1นะครับเน้นการลดความหนาแน่นของต้นยางต่อหลายลุงนะครับเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ระว่างแถวสําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆเต็มนะครับรวมถึงการทําปศุสัตว์หรือว่าประมงรวมด้วยนะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้หลายทางนะครับและการลดความเสี่ยงเรื่องราคายางนะครับเกณฑ์หรือคุณสมบัติเบื้องต้นของต้นยางที่ยื่นขอรับทุนนะครับต้องหนึ่งนะครับต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับกยท.แล้วนะครับเรื่องการยางแห่งประเทศไทยแล้วนะครับต้องนะครับที่ดินติดต้นยางตั้งอยู่ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบโดยกฎหมายนะครับอย่างเช่นโบชนดที่ดินนะครับหรือว่าแปลงทบกนะครับเป็นต้นนะครับสามนะครับแปลงต้นยางนะครับต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2ไร่นะครับ2ไร่ขึ้นไปนะครับข้อใดนะครับกับทีนี้มาเข้าเรื่องกฎหมาย EUDR นะครับ EUDR นี่คืออะไรนะครับ EUDR ย่อมาจาก European Union Deforestation Regulation นะครับหรือว่ากฎระเบียบไปเป็นไทยนะครับกฎระเบียบว่าโดยสินค้าที่ปลดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปนะครับก็คือมาตรการทางกฎหมายนะครับที่เข้มงวดของสหภาพยุโรปที่ห้ามไม่ให้มีการนำข้าวหรือส่งออกถึงการเกษตรและการผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่านะครับและการเสริมสมของป่านะครับเข้ามาสื่อค้าในตลาด EU นะครับประมาณทุ่งทุดของกฎหมายนี้ก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกนะครับโดยเปลี่ยนห่วงจุ้ยปักตันสิ้นการเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะครับจะมี7กลุ่มสินค้าควบคุมลักนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ไปรูปจากสินค้าเหล่านี้นะครับ7สินค้าลักนี่ก็มี1นะครับยางพารานะครับ2ปาล์มน้ำมัน3ไม้4กาแฟ5โกโก้6ถั่วเหลือง7เนื้อโคหรือว่าเนื้อวัวนะครับเงื่อนไขสำคัญนะครับจะมีตามเงินใกล้นะครับที่สินค้าต้องผ่านเกณฑ์นะครับผู้ประกอบการที่จะต้องสินค้ากลุ่มนี้ไปยังตลาด EU นะครับจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการประเมินสินค้าอย่างรอบด้านนะครับเพื่อพิสูจน์ตามเงินใกล้ดังต่อไปนี้นะครับนั่งนะครับโลดจากการตัดไม้ทำลายป่านะครับผลผลิตต้องไม่ได้มาจากพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกแปลตั้งหรือว่าทำให้เริ่มต้มนะครับหลังจากวันที่3ที่ไปทำว่าคุ้มพอทอดช่องพันหาร้อยหกสิบตามเป็นต้นไปนะครับต้องนะครับจบโดยกฎหมายนะครับกระบวนการผลิตตรงทุกตรงตามกฎหมายของประเทศต้นทางอย่างครบถ้วนนะครับตามกฎหมายสิทธิทำกินกฎหมายแรงงานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่แวดล้อมนะครับตามนะครับตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกนะครับผู้ส่งออกจะต้องสามารถระบุพิกัดนะครับก้องที่ดินทำกินหรือแปลงปลูกล็อกได้อย่างแม่นยำนะครับเพื่อให้เราเที่ยวสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จริงนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เราขึ้นทะเบียนแล้วเราต้องมีพิกัดJS ด้วยนะครับหากผู้ประกอบการใดๆนะครับไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับฝ่าฝืนก็จะมีตัวปรับทุ่งทุดอย่างหน่อยเท่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปีใน EU นะครับรวมถึงทุกยึดสินค้าหรือว่าห้ามสื่อค้ากับตลาด EU ทันทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เร่งนะครับเพราะตลาด EU นี่คือเร่งไอ้ที่เราค่ายสินค้าเร่งไงเหมือนกันนะครับหลายทุนนะครับสหภาพยุโรปนะครับได้มีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้จริงออกไปอีก10ช่องเดือนนะครับเพื่อให้ประเทศคู่ค้าและการระบบถ้ารัฐต้นเตต้นกลางนะครับมีความพร้อมทุ่งทุดนะครับโดยมีการกำหนดเวลาไม่ดังนี้นะครับการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2569เป็นต้นไปนะครับผู้ประกอบการรายย่อยและขนาดย่อมนะครับ
SME หรือว่าไมโครนะครับได้รับการขยายเวลาให้เตรียมตัวเพิ่มนะครับโดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่30มิถุนายน2570นะครับแม้ว่าจะมีการเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่าเงื่อนไขความเข้มงวดในการตรวจสอบพิกัดเลขาธิการติดก็ยังคงเดิมนะครับ 100% นะครับ

ประเทศกูกาต่างๆนะครับรวมถึงประเทศไทยก็ยังต้องเดินหน้าเตรียมระบบต้านข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมรับเกณฑ์นี้นะครับกฎหมายนะครับมีท่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับกฎระเบียบ EU ดีอาร์นี่นะครับหรือว่ากฎหมายโดยว่าโดยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของทางภาพยุโรปนะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นะครับของวงการการค้าโลกและเป็นเรื่องที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะครับประยางพารานี่ครับเป็นหนึ่งใน7กลุ่มสินค้าควบคุมลักนะครับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับความเกี่ยวโยงบทบาทความคืบหน้าล่าสุดที่กยต.กำลังขับเคลื่อนนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับเงินไข้ของ EUDR ที่กระทบต่อชาวต้นยางนะครับกฎหมายนี้นะครับกำหนดให้ผู้นำข้าวยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของ EU ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผลผลิตนั้นมีคุณสมบัติสำคัญตามข้อก็คือหนึ่งนะครับปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่านะครับต้องจบโดยกฎหมายตามตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับบทบาทและการเตรียมพร้อมของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือมาตรการ EUDR หรือระดับระดับยางพาราไทยในตลาดโลกนะครับการยางแห่งประเทศไทยนะครับได้วางหลักฐานตรงทางพื้นฐานด้านข้อมูลและการบริหารจัดการไว้อย่างเป็นระบบนะครับโดยสรุปผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมได้ดังนี้นะครับนั่นนะครับการจัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ในระบบ GIS นะครับเรามีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเชิงลึกนะครับโดยการยางแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวต้นยางไปแล้วมากกว่า 90% นะครับของทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บแผนที่ GIS ของเกษตรกรชาวต้นยางแต่ละแปลงเพื่อแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรับใต้ดาวเทียมได้เพื่อพิจารณาได้ 100% ว่าแปลงยางนะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่านะครับหรือว่าบุกรุกพื้นที่ป่าล้างวันที่ตามที่เวทธันวาคมตรงปานาโดย63นะครับตามเกณฑ์ข้อบังคับนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับไทยรับเบอร์เทรดนะครับที่อาทีนะครับมีการสื่อค่ายผ่านระบบปิดติดโปร่งใสนะครับการยางประเทศไทยนะครับพัฒนาและเปิดใช้งานระบบตลาดกลางประมูลยางพาราดิจิตอลที่อาทีนะครับเพื่อบันทึกข้อมูลการสื่อค่ายยางถูกลดนะครับมีการปลูกเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับใช้บล็อกเชนก็มาล็อกข้อมูลดิจิตอลตั้งแต่ตัวเกษตรกรวิกัดแปลงน้ำหนักยางไปจนถึงผู้ซื้อนะครับทำให้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับนะครับทำได้ทันทีในระบบเดียวนะครับป้องกันนำยางนอกระบบหรือว่ายางผิดกฎหมายเข้ามาร่วมทิศนะครับและการตามนะครับมีการบูรณาการข้อมูลระดับชาตินะครับ EUDR One Data Thailand นะครับข้อมูลเดียวนะครับบล็อกปันหน้าปลดล็อกปัญหาเอกท่านติดสำโซนนะครับกยต.รวมลงนามบูรณาการต้านข้อมูลกับทริปหน่วยงานรัฐนะครับอย่างเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรมที่ดินนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อทำแผนที่กลางเป็นที่เดียวกันนะครับช่วยรับรองความถูกต้องตามกฎหมายของทริปที่ดินทำกินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและน่าเชื่อถือในระดับสากลนะครับเต้นนะครับโครงการชนุดต้นยางพาราและเพิ่มมูลค่าของสิ่งแวดล้อมนะครับชนุดต้นยางพารานะครับดำเนินโครงการเปลี่ยนยางพารานะครับเป็นเอกท่านทิศที่สามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์คำประกันเงินทุนและเป็นการยืนยันทิศการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายไปในตัวนะครับกับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกี่ยวนะครับตรงเริ่มการจัดการต้นยางตามมาตรฐานสากลอย่างเป็น FSC PEFC นะครับพร้อมตั้งเริ่มตรวจสอบโครงการเครดิตคาร์บอนนะครับโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับก็ไปนะครับในต้นยางนะครับแล้วก็จะนับจำนวนโมเดลวรรณคดีเพื่อตอบโจทย์เทรนด์ความยั่งยืนนะครับนะครับการแยกตลาดและการสร้างราคาพรีเมียมนะครับบริหารซัพพลายเชนยางอิยูเดียกยต.นะครับจะมีการแยกประเภทผลิตระหว่างยางตัวไปและก็ยางมาตรฐานอิยูเดียเมื่อที่ผมกล่าวในราคายางนะครับตอนรายการนะครับว่ายางอิยูเดียนี่ราคาสูงว่านะครับแล้วก็มีการแยกกันนะครับระหว่างยางธรรมดากับยาง EUDR นะครับมีการแยกยาง EUDR อย่างชัดเจนในระบบตลาดกลางนะครับทำให้ผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับสามารถเข้าซื้อยางเตะการันตีเกณฑ์ EUDR ได้โดยตรงนะครับช่วยผลักดันให้ราคายางลดแต่ป้านมาตรฐานนี้ทำให้ราคาพรีเมียมได้ตรงมากกว่าราคาตลาดทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการดำเนินงานทั้งหมดนี้นะครับช่วยเปลี่ยนปรับหลักของยางพาราไทยนะครับจากสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วไปนะครับกลายเป็นสินค้าพรีเมียมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสร้างเต็มโตสำคัญในการรักษาเทียมภาพราคายางในเวทีโลกนะครับประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะครับหากต้นยางก้องฐานผ่านมาตรฐานอิวดีอาร์และก็ข้าวทุระบบก้องกยต.แล้วนะครับซึ่งจะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจะมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับเราสามารถค่ายางได้ราคาพรีเมียมนะครับสูงกว่าตลาดนะครับยางพาราที่การันตีมาตรฐานอิวเดียเป็นที่ต้องการรุ่งมากในตลาดโลกนะครับทำให้สามารถประมูลค่ายได้

ในราคาที่ตรงว่ายางถั่วไปยังชัดเจนนะครับฟองนะครับมีตลาดรองรับที่แน่นอนนะครับไม่โดนแบนนะครับพ่อค้ารายใหญ่แล้วก็โรงงานไปรูปนะครับเพื่อท่องออกจะวิ่งกล้าว่าเพราะว่าต้องการยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับเกษตรกรก็เลยมดง่วงได้เลยนะครับเรื่องการโดนกดราคาหรือว่าไม่มีคนรับซื้อนะครับตามนะครับเราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สิทธิประโยชน์ไม่ไม่นะครับยอดค่ายเลยก็ข้อมูลที่อยู่ในระบบกองการยางแห่งประเทศไทยนะครับจะช่วยให้เข้าถึงโครงการต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นชนุดต้นยางนะครับหรือว่าโอกาสจ้างรายได้เพิ่มจากโครงการคาร์บอนเครดิตนะครับซึ่งเกษตรกรต้องเตรียมตัวนะครับการเตรียมตัวนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนได้นะครับเพราะว่าการยางแห่งประเทศไทยมีระบบรองรับไว้แล้วนะครับเกษตรกรของเราเพียงแค่ดำเนินการตามที่การตรวจลักนะครับ1 นะครับอัปเดตการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ใครที่ไม่ได้อัปเดตที่ปีนี้ก็ถ้าหมัดเข้ามาได้นะครับก็มาตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรของตนเองให้เป็นปัจจุบันนะครับตั้งคนกรีดยางหรือการเจ้าของร่วนนะครับหากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในแปลงใดนะครับไอ้รีบไปดำเนินการที่การยางประเทศไทยในพื้นที่ต้นยางที่ฐานตั้งอยู่ได้เลยนะครับราคาที่พื้นที่ต้นยางตั้งอยู่นะครับซองนะครับรวมกันจัดทำพิกัดแปลงปลูก JS นะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่การยางประเทศไทยนะครับในการจับพิกัดนะครับทางภูมิทัศน์ด้วยการหลักเต้นกอบคิดแปลงปลูกในระบบนะครับเพื่อพิทูดว่าต้นยางของเราไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าหลังจากปี2563นะครับตามนะครับการตรวจสอบทิศที่ทำกินนะครับเอกสารทิศที่ดินที่ใจปลูกยางถูกต้องตามกฎหมายนะครับเช่นนะครับสื่อค่ายยางผ่านระบบติดตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับปรับเปลี่ยนการค่ายยางมาปั้นตลาดกลางของกยต.นะครับรวมจุดรวมยางของสถาบันเกษตรกรนะครับที่ได้เชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับที่อาที่เพื่อให้ข้อมูลการสื่อค่ายทุกบันทึกเข้าระบบบล็อกเชนโดยอัตโนมัตินะครับการเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนจากการทำต้นยางเดิมๆนะครับมาเป็นการทำต้นยางยุคดิจิตอลนะครับติดตั้งมูลค่าเพิ่มนะครับสถานการณ์หลาดรุดนะครับโอกาสทองในเต็มโตของไทยนะครับความพร้อมของระบบข้อมูลที่การยางแห่งประเทศไทยนะครับและหน่วยงานรวมกันพัฒนานะครับปุ้นได้หรือตรงพ้นดีอย่างชัดเจนในปัจจุบันนะครับไทยได้สถานะความเสี่ยงต่ำนะครับคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรปนะครับจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับในการตัดไม้ทำลายป่านะครับส่งผลให้สินค้าจากไทยนะครับจะถูกซุ่มตรวจเขี่ยเพียง 1% เท่านั้นนะครับช่วยลดขั้นตอนต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาการขนส่งได้อย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับที่เป็นประเทศคู่แข่งกับเรานะครับต้องนะครับเราค่ายยางได้ราคาพรีเมียมนะครับยางพาราที่ป้านเกณฑ์มาตรฐาน EUDR นะครับตรวจสอบย้อนกลับได้ป้านระบบกองการยางประเทศไทยนะครับทำไมสามารถทำราคาประมูลซื้อค่ายได้ทุ่งว่ายางพาราตัวไปยังชัดเจนนะครับช่วยดึงราคาตลาดนะครับเลยการสร้างรายได้ที่ยังยืนให้กับเกษตรกรนะครับตามนะครับปรับติดตั้งสู่ตลาดพรีเมียมนะครับช่วยลดการพึ่งพาตลาดเม็ดอย่างเช่นตลาดจีนนะครับที่เน้นการแข่งขันด้านราคานะครับแล้วหันมาทุ่งออกไปยังประเทศกลุ่มประเทศของ EU นะครับหรือว่าวงโทปตานที่เน้นความยั่งยืนนะครับมูลค่าสินค้าที่ทุ่งว่านะครับกล่าวโดยสรุปนะครับกฎหมาย EUDR ไม่ใช่เกณฑ์ข้อบังคับแต่น่าปวดหัวนะครับแต่ว่าการยางประเทศไทยเราได้ครับเกินมันจนกลายเป็นใบเบิกทางนะครับทำให้ยางพาราไทยนะครับมีเต็มต่อทุ่งในตลาดโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องครับมีข่าวใหญ่ข่าวดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วครับการยางแห่งประเทศไทยของเรานะครับมาอัปเดตให้ฟังอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวันศุกร์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับจะมีปรับประกอบนะครับใน Facebook ไลน์นะครับครับข้อที่7นะครับวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมทีมงานนะครับได้แถลงผลงาน99วันกระทรวงเกษตรนะครับภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยนะครับถึงงานนี้นะครับท่านโกศลบุญคงนะครับรัฐราชการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เข้าร่วมชี้แจงประเด็นสําคัญที่พวกเราชาวต้นยางท่ามกันมาเยอะมากนะครับนั่นก็คือมาตรฐาน EUDR นะครับหรือว่ากฎหมาย
ป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าข้องอยู่รูปนะครับที่ทุกคนกังวลว่าจะต้องผลกระทบกับการใกล้ยางบ้านเราไม้นะครับพี่น้องครับไม่ต้องกังวลไปนะครับประกันยางในประเทศไทยนะครับได้เดินหน้าเรื่องนี้มาแล้วนะครับตอนนี้เรานำระบบเป็นที่ดาวเทียมนะครับระบบ GIS เนี่ยมาใช้ในการลงทะเบียนต้นยางทั่วประเทศแล้วนะครับตอนนี้กระทำ

ถึงร้อยราคาที่มาจุดต้องเลยนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหลายที่สำคัญนะครับตัวเลขเม็ดเงินเน้นจัดๆแล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจงพันห้าร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับยางพาราที่ผ่านมาตาต้านอยู่ดีอาของไทยของเรานะครับใกล้ออกตัวตลาดไปแล้วกว่า16,600ตันนะครับสร้างรายได้ข้าวกระเพรากระเทศตะกอนและกระตาบันกระเทศตะกอนไปแล้วนะครับกว่า1,115ล้านบาทนะครับของมูลค่าทุนในวันที่13กรกฎาคม2569นะครับการนี้คือเครื่องมือปิตุนะครับว่ายางไทยหยุกไหมนะครับที่มีพิกัดตกตองนะครับตัวทบย้อนกลับได้ค่ายใดราคาดีนะครับมีตลาดโลกรองรับแน่นอนนะครับพี่น้องชาวต้นยางปัตตลุงบ้านเรานะครับคนไหนที่ยังไม่ได้เช็คพิกัดนะครับหรืออยากตอบตามเรื่องการขึ้นทะเบียนต้นยางนะครับก็มาห้างพนักงานนะครับมาเวมาได้ที่โกโยโตสาขาทุกสาขานะครับที่ต้นยางคลองถันตั้งอยู่นะครับยังได้เวลา7นาทีนะครับก่อนจากกันนะครับจะลาวเรืองคาร์บอนเครดิตธุรกิจนะครับพี่น้องกระเทศตะโกนรู้ไหมครับว่าวันนี้นะครับต้นยางพาราในท่วนกล้องฐานนะครับไม่ได้มีแกนํายางนะครับเตรียมเอาไปค่ายทําเงินได้อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับเทรนด์ของโลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับจุกนี้ต้นยางสามารถเก็บเงินก่อนไหมนะครับที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตก้าวกระเป๋าเราได้อีกทางนึงกันนะครับหลายคนกว้างแล้วก็จะงงว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรนะครับแล้วชาวบ้านธรรมดาจะเอาไปค่ายใครได้ล่ะนะครับอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับบนโลกของเราตอนนี้นะครับอุตสาหกรรมในต่างประเทศนะครับก็ปล่อยควันเสียเยอะนะครับก็เลยต้องมาจ่ายเงินเปิดซื้อโควต้าอากาศบริสุทธิ์นะครับถึงช่วงยางบ้านเราเนี่ยแหละครับคือพระเอกตัวจริงนะครับในการดูดซับควันเสียเหล่านั้นนะครับเอาไว้ในเนื้อไม้นะครับเพราะว่าต้นยางนะครับระหว่างที่มันจะเติบโตมันจะต้องสร้างเนื้อไม้การสร้างเนื้อไม้นี่ต้องใช้คาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกชนิดเขาจะดูดคาร์บอนเข้าไปเพื่อสร้างเนื้อใหม่นะครับการยางในประเทศไทยของเรามองเห็นโอกาสนี้นะครับเลยจัดโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตขึ้นมานะครับพี่น้องไม่ต้องเดินเรืองเองให้ปวดหัวนะครับไม่ต้องเชื่อการตำเนียงแป้งๆนะครับการยางในประเทศไทยเรานะครับจะเป็นคนรวบรวมแปลงต้นยางของเรามัดรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วนำไปขึ้นทะเบียนค่ายทิศนี้ให้นะครับตอนนี้นะครับมีการออกข้อบังคับแบ่งปันเงินต้นใดๆให้ถึงมือพี่น้องอย่างชัดเจนและโปร่งใสเรียบร้อยแล้วนะครับต้นยางไกลจะมีเอกสารที่ตกตองได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยไว้แล้วนะครับเตรียมตัวเรียนรู้วิธีการทำต้นยางลดลูกโรนกันไว้ให้ดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ที่น่าภูมิใจนะครับปลูกยางได้นำยางเต็มอย่างใดเงินขาช่วยโลกไว้อีกด้วยนะครับต้นใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังนะครับโครงการบริหารจัดการก๊าซคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทยนะครับเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรชาวต้นยางนะครับสามารถสร้างรายได้จากการเก็บคาร์บอนของต้นยางพารานะครับโดยเปิดโอกาสให้ต้นยางพาราที่ขึ้นทะเบียนรับรองทิศเป็นคาร์บอนเครดิตเปิดใจซื้อขายในตลาดคาร์บอนนะครับช่วยเพิ่มมูลค่าต้นยางควบคู่ไปกับการดูแลทั้งแวดล้อมนะครับถ้ากายภาพในการเก็บคาร์บอนนะครับในพื้นที่ต้นยางหนึ่งรายนะครับสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เลียนะครับที่จุดร่วมถึง49ตันต่อรายต่อปีนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของต้นยางนะครับโดยเฉพาะต้นยางอายุช่วง6ถึง10ปีนะครับจะมีการดูดซับทุ่งทุ่นนะครับพอเป็นช่วงที่ต้นยางเริ่มจะเริ่มเติบโตนะครับในการขึ้นทะเบียนและการรับรองนะครับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกปากตะมักใจตามมาตรฐานของประเทศไทยนะครับกององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะครับองค์การมหาชนนะครับหรือว่าเฉยโยเขาก็คืออบก.นะครับมีการสร้างรายได้โดยคาร์บอนเครดิตได้การรับรองนะครับสามารถนำไปซื้อค่ายเหล็กเปลี่ยนได้ในตลาดคาร์บอนนะครับถึงเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกต่างหนึ่งให้กับเกษตรกรชาวต้นยางนะครับนอกจากการจำหน่ายนำยางเพียงอย่างเดียวนะครับเป้าหมายระดับประเทศนะครับตอนนี้การยางในประเทศไทยตั้งเป้าหมายกระจายพื้นที่ดำเนินงานในโครงการนี้ครอบคลุมเนื่องแน่นหลายภายในปี2573นะครับผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างภาครัฐเอกชนนะครับวิธีการเข้าร่วมนะครับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะมักฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถดำเนินการได้โดยเตรียมหลักฐานแสดงทิศในต้นยางนะครับเลยแจ้งความประท้วงในที่การยางแห่งประเทศไทยที่ต้นยางของถันตังยูนะครับสามารถดูข้อมูลติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ลักของการยางแห่งประเทศไทยนะครับ www.raot.co.th นะครับหรือว่าสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ได้นะครับทางหมายเลขต้นช่องที่33ช่องนะครับแล้วก็ต่อช่อง60นะครับกับกาจริงๆนี่เรื่องฝากอีกหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแต่ก่อนนะ

0: กับกาเตรียมมาไล่เรื่องจริงนะครับก็มีการใจโอโมนิซิลีในต้นยางน้ำมักลาโมคังดั้มนะครับน้ำมักนมนมดิบต้นยางอารยากาเทศนะครับแล้วก็การแนะนำปัญญาต่างๆนะครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาลาไว้พี่น้องเกษตรกรฟังอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของผมกาหมดลงแล้วนะครับกับรายการออโซมอทอเพื่อชุมชนในช่วงคุยกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้นะครับแดดกำลังดีนะครับพี่น้องที่กำลังทำงานอยู่ในสวนยางนะครับหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับในนักกาปักจิบน้ำก้อนนะครับขับรถก็ขอให้ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับขอให้ปีนี้ยางมีผลผลิตดีราคายางดีมีรอยยิ้มกันตัวหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุออทอมอทอ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมดีเจนุ่มนะครับสุรทักษ์บุญชูดำนะครับนักวิชาการเกษตรกรแผนกพัฒนาและผู้อบรมจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วงคุยกับการยางโดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Greenไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะเทนากุลอนุทินบอกร่วมประชุมกรรมการกลางต่อเมื่อมีปัญหาขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือไม่ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วไม่ขอก้าวก่ายส่วนตนจะไปเป็นประธานเองหรือไม่คงต้องดูเอกสารหากมีเอกสารได้มาจะพิจารณาจากเอกสารเห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติออกมาแต่ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการปกติแล้วได้มอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลขณะนี้เริ่มกระจ่างหลายเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงใดๆส่วนมีการตั้งข้อสังเกตมติของกสท.สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนค่า

0: ราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติคณะกรรมการกลางใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบหากไม่พอใจก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ส่วนตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3คนหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความเพิ่มส่วนจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่นั้นหากสาวถึงใครก็ต้องโดนกรณีที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวนายอนุทินกล่าวว่าจะตึกสีขาวสีครีมหากสาวไปถึงใครคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นั้นเองนอกจากนี้นายอนุทินชาญวิรกูลในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ยังกล่าวถึงการประชุมวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณราชการ30กันยายนนี้โดยจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ว่ารอให้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวถามถึงสเปคของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นายอนุทินเผยว่าพูดถึงสเปคแล้วขนลุกส่วนจะต้องยึดหลักเรียงลำดับตามอาวุโสหรือไม่นายอนุทินระบุว่าต้องใช้ทุกอย่างประกอบการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนการอยู่ในตำแหน่งนานอาจสุ่มเสี่ยงเรื่องการครองอำนาจยาวนายอนุทินกล่าวว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่เมื่อถูกถามถึงชื่อของบางคนที่อาจมีอายุราชการเหลือนานและมีผลงานโดดเด่นนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามก่อนจะทำท่าไอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีสหรัฐประกาศเก็บภาษีแคนาดาร้อยละ50ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50คิดเป็นมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันเพื่อตอบโต้การเลือกปฏิบัติต่อสินค้าสหรัฐทั้งรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมโดยใช้อำนาจตามกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473เป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนายกรัฐมนตรีมาร์คคานิของแคนาดาโต้ตอบว่าได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขข้อพิพาทแล้วและชี้ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังเรียกร้องให้แคนาดาเร่งจัดการปัญหาไฟป่าที่ส่งควันเข้าสู่สหรัฐโดยขู่ว่าจะนำต้นทุนมลพิษดังกล่าวไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีสินค้าแคนาดาเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณ

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cod Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cod Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

M-Cord Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันนะคะในช่วงนี้นะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงพร้อมโปรโมชั่นดีๆในช่วงโปรนะคะฝากคุณผู้ฟังการลานโปรวันนี้ต้องบอกนะคะกับแบรนด์เดฟโฟเนื้อผ้ากีฬาใส่นุ่มใส่สบายเนื้อผ้าเย็นนะคะต้องบอกแบบนี้เลยให้คุณได้เลือกกันนะคะมีทั้งเสื้อกีฬาเสื้อคอปกนะคะหรือแม้แต่กางเกงวอร์มในราคา250 บาทเสื้อวอร์มในราคา150 บาทแล้วก็เสื้อกีฬาต่างๆนะคะในราคา89 บาทของเด็กก็มีนะคะไซส์เด็กจะอยู่ที่59 บาทนะคะจะอยู่บริเวณลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะไปต่อกันที่เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครอกโคไดนะคะลดสูงสุด 70% รองเท้าสกอร์นะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง 25% นะคะอยู่บริเวณลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

นย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบโครไดเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด

ผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเพลงชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: Cheers.
1: มหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1 ใน 2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเริ่มพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ทางที่ว่านี้พ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อแก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดวิวจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบางหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16 กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

สตรีนะคะวันนี้ทั้งมิกเซลและบูตองนะคะพร้อมใจกันลดสูงสุดถึง 50% นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อผ้าไว้ทำงานเตรียมเสื้อผ้าใส่วันแม่แนะนำเลยนะคะขึ้นไปชั้น2เลือกแบรนด์มิกเซลแล้วก็บูตองนะคะเลือกให้เข้าเซตเข้าชุดกันเนื้อผ้านุ่มสบายอย่างดีเลยต้องบอกนะคะแล้วก็นานๆทีลด

งสุดถึง 50% นะคะบริเวณชั้น2ของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกันก็จะมีรองเท้าเนเจอร์ไรเซอร์นะคะลดสูงสุดถึง 50% นะคะส่วนบูตองและซีชูนะคะก็มีราคาพิเศษนะคะลดพิเศษนะคะเหลือ795 บาทนะคะสวมใส่สบายนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าชั้นนำกันด้วยนะคะแนะนำขึ้นไปชั้น2กันนะคะแล้วก็วันนี้วาโก้นะคะของแถมสุดพรีเมียมนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางซื้อครบ 5,000 บาทนะคะรับไปเลยกระเป๋าเดินทาง1ใบนะคะไซส์มินิสำหรับไซส์เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็จุได้เยอะอยู่เอาเป็นว่าใครที่อยากจะได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งชุดชั้นในวาโก้นะคะขึ้นไปชั้น2ของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะ

คอลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20% 8-21 กรกฎาคมนี้

ผีอมตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะเพลงชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: Cheers.
1: มหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงผีให้รอดทางผีว่านีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อเก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดผีจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบังหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูในส่วนของภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้กับโปรโรงภาพยนตร์นะคะที่ภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงกับเราก้องกอยนะคะมหากาพย์โอดิซีผีอมตะแผดเผาแล้วก็โมอานานะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงราคาตัวหนัง100บาทแล้วก็รวมไปถึงราคานักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงแล้วก็โปรแกรมหน้านะคะเพื่อนรักเพื่อนรับนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะ

ในตอนที่เซเว่นเซ้นกันบ้างนะคะเซเว่นเซ้นวันนี้จัดโปรพิเศษสุดนะคะ5วันคละได้7เมนูนะคะกับโปร1ฟรี1ครั้งแรกของปีนะคะมาแล้วเมื่อวันเริ่มเป็นวันแรกนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก4วันแล้วสำหรับใครยังไม่ได้ไปทานนะคะ 20-24 กรกฎาคมนี้นะคะกับ7เมนูหรือซื้อ1ฟรี1นะคะตกแก้วละ89บาทนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่อิ่มจุแน่นอนมีถึง7รสชาตินะคะกะทิมะพร้าวอ่อนสังขยาใบเตยแล้วก็เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวอัญชันซันเดย์นะคะทุเรียนข้าวเหนียวอัญชันซันเดย์คุกกี้แอนด์ครีมซันเดย์มิ้นช็อกบราวนี่ซันเดย์ช็อกโกบราวนี่ซันเดย์สตรอเบอรี่กล้วยหอมซันเดย์แล้วก็กาแฟกล้วยหอมซันเดย์นะคะ7เมนูที่รอคุณอยู่นะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะต้องบอกว่า5วันเท่านั้นนะคะภายในสัปดาห์นี้รีบไปทานกันนะคะทุกคน

ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุข

0: พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสั่งทุกอำเภอตั้งทีมลงพื้นที่ถึงบ้านนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมผ่านระบบซูมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมกำชับทุกพื้นที่ยกระดับการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ไม่สะดวกเดินทางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9,500,000 รายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9,300,000 รายจึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: รัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ทั้งนี้โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำดีเจ็ดอำเภอเมืองยะลาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกะเยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงตั้งปลัดเป็นไปตามระเบียบกพ.ยืนยันระพีพัฒน์คุณสมบัติเหมาะสมอาวุโสสูงสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงตำแหน่งเดียวคือนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ระบุว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้แนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนและวันจันทร์ที่27กรกฎาคมจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกรมนายสุริยะยืนยันว่านายระพีพัฒน์ถือเป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุดและมีผลงานหลายเรื่องสามารถเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้และในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhoa!

0: โอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำ

0: ชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
1: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
2: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เตือนภัยเสียงแปลกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกทำธุรกรรมด้านการเงินทางโทรศัพท์โปรดอย่าหลงเชื่อทำตามเป็นอันขาดจะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์ให้ประชาชนทำธุรกรรมด้านการเงินเจ้าหน้าที่รัฐจะมีหนังสือราชการติดต่อนัดหมายในสถานที่ราชการเท่านั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cod Radio Network อสมท.พัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหา

เคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ายงานตัวเช็คชื่อพร้อมหน้าพร้อมตากันที่นี่นะคะตรงเวลาไหม อยู่ที่สถานีแหละจ้าถ้าเขาตรงก็ตรง คุณได้วางเงินยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่ไหมวันนี้ตื่นใจอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะมีความจริงๆแล้วก็พยายามที่จะทำตัวเองให้มีอย่างน้อยคืออย่างให้มีความสุขทุกวันแต่อย่างน้อยถ้ามันไม่สุขไม่มีความสุขอะไรขนาดนั้นก็ไม่ให้ทุกข์กันแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องความทุกข์ความสุขเนี่ยบางอย่างมันเข้ามากระทบเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงศาสนานะแต่พูดถึงสภาพจิตใจของเราเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรับไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะขอให้มีสติเนาะสติมาปัญญาเกิดนะคะทุกปัญหาย่อมจะมีทางแก้ไขค่ะเอาใจช่วยสำหรับทุกๆปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่กำลังเผชิญกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะคะทุกๆพื้นที่ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายแฟนครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะคะมันสามารถที่จะเกิดปัญหาได้ในทุกช่วงเวลาเลยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีสติอยู่เสมอตั้งสติอยู่เสมอนะคะแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขเราย่อมจะเป็นผู้ที่รอดก่อนว่าอย่างนั้นเถอะเนาะเอาใจช่วยทุกคนนะคะขอให้หาทางออกกับทุกๆปัญหาได้ด้วยดีส่วนใครที่บอกวันนี้ฉันชิลไม่มีปัญหาดีใจด้วยจ้ะดีใจด้วยอันนี้ไม่ได้ประชดนะดีใจด้วยดีใจด้วยจริงๆแล้วก็ขอให้ชีวิตราบรื่นไปตลอดเลยเนาะสำหรับเตือนก็เหมือนกันนะคะก็ขอแค่ไม่ต้องแบบอย่าให้มันมีความทุกข์อะไรเยอะแยะมากมายแค่นี้ก็ใช้ชีวิตไปค่อยๆใช้ชีวิตไปนะอย่างนั้นได้ไหมนะคะแต่ว่าก็พยายามอยู่นะคะพยายามมีความสุขก็ตอนมานั่งคุยกับคุณผู้ฟังกันนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังสบายดีกันอยู่ไหมกินข้าวหรือยังตื่นกินละเมื่อกี้กินอะไรรู้ป่ะกินไข่ลวกกินไข่ลวกเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังตอนเนี้ยมันที่เนี้ยมันมีโจ๊กของเตือนอ่ะนะเตือนซื้อโจ๊กเอาไว้นะคะมีโจ๊กแล้วก็สั่งไข่ลวกมาด้วยแต่ว่าไม่อยากกินโจ๊กมันไม่ได้หิวขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องกินไงคนเราถึงเวลาก็ต้องกินนะเอาจริงนะคุณผู้ฟังเตือนตั้งใจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังเรื่องของร่างกายสภาพร่างกายเตือนนี่แหละที่เตือนบอกว่าเตือนจะต้องไปส่องกล้องที่โรงพยาบาลไปส่องกล้องมาละตั้งใจจะมาเล่าขั้นตอนให้คุณผู้ฟังฟังเป็นอย่างดีแต่เขาฉีดยาสลบ

เขาก็แบบย้ายไปที่ห้องที่ใช้สำหรับส่องกล้องอะนะคะแล้วเขาก็จัดการย้ายเข็มน้ำเกลือออกไปอะไรหลายอย่างแล้วก็ให้คาบอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เอาเข็มน้ำเกลือออกแล้วเขาก็ฉีดยาสลบ2เข็มนะคะ2สลิงอะเข้าไปที่เข็มน้ำเกลือแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ฟังหลังจากนั้นตื่นก็ไม่รู้อะไรอีกเลยตื่นก็ไม่รู้อะไรอีกเลยตื่นขึ้นมาอีกทีคือเสร็จเรียบร้อยละคือเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพิ่งเสร็จด้วยนะเสร็จไปสักน่าจะเสร็จไปนานแล้วเหมือนกันอ่ะคือรอจนกว่าเตือนจะฟื้นคือย้ายมาอยู่อีกห้องนึงเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณผู้ฟังตื่นก็เลยอดเลยอดไม่ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเลยว่าเขามีขั้นตอนอย่างงั้นอย่างนี้อ่ะไม่มีขั้นตอนก็คือเท่าที่เตือนรู้

ของเตือนเนี่ยก็คือใส่สายน้ำเกลือก่อนใส่สายน้ำเกลือก่อนแล้วพอถึงเวลาเขาก็ให้ไปนอนตะแคงอยู่ตรงห้องนั้นแล้วเขาก็ฉีดยาสลบแล้วที่เหลือเตือนก็ไม่รู้อะไรแหละไม่ได้ไปคือไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้คุณผู้ฟังฟังเลยใช่ไหมแต่ว่าที่กำลังจะมาเตือนกันก็คือหลังจากส่องกล้องแล้วก็ยังไม่ได้ไปฟังผลแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าผลเบื้องต้นก็คือไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นกระเพาะเป็นแผลนะคะมันก็เลย

0: อบแห้งอบแห้งมันก็เปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนก็รู้เลยแหละว่าพฤติกรรมการกินของเตือนอ่ะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพของตัวเองเตือนก็เลยหันมาจะต้องมาปรับสภาพเขาเรียกแหละวิถีชีวิตปรับการกินการอยู่ของตัวเองนะคะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันก็อาจจะไม่ใช่แค่กระเพาะเป็นแผลเท่านั้นเองมันอาจจะเป็นอย่างอื่นเยอะก็ได้เพราะว่าตอนก่อนที่จะไปส่องกล้องอ่ะตนก็ค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตนไปตรวจอุจจาระเนาะแล้วมันมีเลือดปนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะเป็นได้หลายโรคมาตั้งแต่แบบกระเพาะเป็นแผลไปจนถึงโน่นอะมะเร็งนะคะตื่นก่อนไปตื่นก็ค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าปล่อยตัวเองให้มีอาการแล้วต้องมานั่งกังวลตอนตรวจนะคะเป็นก็ไม่ดีไม่เป็นก็ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันวิตกกังวลไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังดูแลตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวกินข้าวค่ะถ้าเกิดถึงเวลากินก็หาอะไรรองท้องไปนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะอย่างตื่นเนี่ยเมื่อกี้อะมันถึงเวลากินแล้วตนมียาด้วยตนก็เลยกินไม่กินโจ๊กตนก็กินไข่ลวกไป2ฟองเลยนะกินไข่ลวก2ฟองมันก็คืออย่างน้อยมันรองท้องไปหน่อยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยไปหาโจ๊กกินเดี๋ยวกินพร้อมคุณผู้ฟังเลยไหมเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวเรากินข้าวพร้อมกันถึงเราจะไม่ได้กินข้าวด้วยกันแต่เราจะกินข้าวพร้อมกันไหมคุณผู้ฟังตอนนี้ที่บ้านคุณผู้ฟังกี่โมงคุณผู้ฟังว่าไปเรื่อยตอนนี้มันกี่โมงกี่ยาวแล้วไม่ใช่เวลากินที่ไหนเนาะเวลาเรามันไม่ตรงกันขออภัยแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครสะดวกเดี๋ยวกินข้าวพร้อมกันนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเริ่มต้นมาวันนี้ก็พูดมากเลยขออภัยคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไงเดี๋ยวช่วงท้ายรายการก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันกับเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยที่ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยทุกคิงบุญพืชตาตาและบิ๊กทวีจากบุญพืชได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากพี่น้องเกษตรกรไทยภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืช25ปีเป็นประกันแล้วนะคุณผู้ฟังมั่นใจได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยปนปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยปลอมไม่ใช่ปุ๋ยปนแน่นอนอุ้ยพูดผิดพูดถูก
1: ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินเรื่อนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากพืชขยายช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
2: ดินดีนะครับมีได้เดือนตั้งกี่หรอมันดำนี่ครับนี่กี่เดือนมากกว่าเนี่ยร่วนเต็มหมด
3: มันจะมีไส้เดือนดินมันจะร่วนซุยที่ไส้เดือนเต็มหมดเลย
4: บำรุงดินตุยสังเกตพอไส้เดือนครับเยอะขุดที่ไหนมีหั่นเหมือนเดิมเนี่ยนะดีครับอุดมสมบูรณ์ดี
5: ดินมันร่วนตุยมากกว่าเดิมครับร่วนตุยมีไส้เดือนเต็มหมดดินมันนิ่มกัน
6: ดินดีค่ะไส้เดือนเยอะ
7: ดินมันจะโฟมอ่ะแต่เดือนน่ะจะขึ้นไหมเพื่อนร่างก้อนไม่มี
1: ดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชโทร0861849000ไลน์@บุญพืช @bp2544

0: นูนนะคะจ๊ะนงพนีและลาบานูนพูดรวบขออภัยนะคะวันนี้เตือนพูดต้นรายการเยอะละเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันเยอะหน่อยเนาะหลังจากโฆษณายังมีเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรรอคุณผู้ฟังกันอยู่กับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชด้วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรด้วยปุ๋ยพลังทาอาหารรองทานอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยนะคะอันนี้มีทั้งยูเรียนะคะเกรด 3A เลยเกรดที่ดีที่สุดสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็แพงมากนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแบบฟูลคอสนะคะเปิดกระสอบใช้ได้เลยสะดวกสบายรวดเร็วว่องไวทันใจในราคาที่คุ้มค่าหรือว่าจะเป็นบุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งที่พวกเราสัมปทานเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจไม่ใช่ดินไม่ใช่หินไม่ใช่ทรายแต่บุญพืชคือแร่ธาตุทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสร้างสภาพของดินดินแข็งดินเสียดินเสื่อมดินโทรมก็จะดีขึ้นดินดีก็จะดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดินดีแน่นอนดีถาวรทำการเกษตรแบบยั่งยืนดินไม่เสียใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจวันนี้แวะไปร้านไข่ปุ๋ยใกล้บ้านได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 สายด่วนบุญพืช0861849000หรือ ID Line บุญพืช @bp2544 ได้เลยนะคะ
1: พี่อยากให้ต้นยางพาราในสวนพี่เป็นยังไงอ่ะ
2: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
1: ใช้บุญพืชสิ
2: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
1: ใช้บุญพืชสิครับ
2: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
1: ใช้บุญพืชเลย
2: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นานๆ
1: ต้องใช้บุญพืชแล้วล่ะครับ
2: เอ๊ะไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่บุญพืช
1: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะบุญพืชอ่ะเพราะมันให้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
2: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อบุญพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
1: ลองดูเลยครับพี่ตังค์ที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อบุญพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับ call center 08

0: 0866-184-9000หรือที่ Line ID @bp2544
1: พลิกตำนานการทำนาข้าวพลิกฝืนผืนนาไทยให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยพลังปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ช่วยบำรุงปรับปรุงดินแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพดินแน่นดินแข็งดินด่านดินเค็มดินไม่กินปุ๋ยอุดมไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมและเพิ่มซิลิคอน 15% เป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตในนาข้าวช่วยกระตุ้นการแตกกอในนาข้าวเร่งการออกรวงข้าวเมล็ดเต่งได้น้ำหนักดีดินดีใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้ปุ๋ยพลังจากบริษัทบุญพืช

พิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับพืชทุกชนิดด้วยพลังบุญพืชพลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้น

0: ังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ใช้เป็นตัวเสริมเพื่อให้ธาตุอาหารหลักทำงานได้ดีขึ้นและมีพลังที่เพิ่มขึ้นพลังบุญพืชสามารถใช้หว่านเดียวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพได้ทุกสูตรเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลความสมบูรณ์และความแข็งแรงให้กับพืชพลังบุญพืชช่วยแก้ปัญหาดินเป็นกรดด่างดินแน่นดินแข็งและดินเสียพลังบุญพืชได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรทดสอบประสิทธิภาพและความแรงของพลังบุญพืชได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: แล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวไม่พูดเยอะละเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหนีไปซะก่อนนะกลับมาเนี่ยร่างอ่อนวอนกลับมาฟังกันก่อนนะคะเดี๋ยวก็ใหญ่จะพาไปคุยกับคุณทศพรนะคะหนึ่งในพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชในสวนยางพาราอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะทำสวนยางยังไงให้อยู่รอดได้ในยุคที่ยางพาราราคาไม่นอนแถมปุ๋ยเคมีราคาแพงไปฟังกันเลยค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: พี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแนะนำตัวหน่อยครับ
5: ทศพรครับนามสกุลพายับครับ
4: อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่138/4บ้านตุ้งปานันตำบลลิปังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับ
4: พี่เป็นเกษตรกรท่านหนึ่งที่ใช้บุญพืชมาอยู่แล้วหลายปี
5: คร
4: ับ ใช้กับพืชอะไรครับ
5: ใช้กับยางพาราครับ
4: วันนี้ที่ผมมาส่งคือสูตรพลังเป็นอย่างไรครับพี่ใช้ปุ๋ยพืชมาหลายปีในสวนยางพาราเนี่ย
5: ก็ทำให้บินดีอะไรแบบนี้เปลือกต้นยางก็สูงครับ
4: เป็นต้นยางสูงดี
5: ใช่ครับ
4: เปลือกครับ
5: เปลือกนิ่มครับ
4: สภาพใบสภาพต้นเป็นยังไง
5: สภาพสวยครับเขียวสวย
4: เขียวนานไหม
5: นานอยู่นาน
4: อ๋อมันเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหม
5: ใช่คร
4: ับ เมื่อก่อนพี่ใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ผมถามนิดหนึ่ง
5: ก็เคมีทั่วไปเนี่ย
4: อ๋อเคมีทั่วไปหลังจากนั้นมาเจอบุญพืชพี่ใช้บุญพืชร่วมเคมีหรือใช้บุญพืชอย่างเดียว
5: ใช้บุญพืชร่วมเคมีหน่อยครับ
4: แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
5: ใช่ครับ
4: มันแตกต่างกันยังไงยกตัวอย่างผมหน่อยที่ใช้บุญพืชร่วมเคมีเนี่ย
5: ถ้าใช้บุญพืชเนี่ยดินมันจะนิ่มแล้วมันจะมีไส้เดือนอะไรแบบนี้ดินมันจะนิ่ม
4: อย่างพี่เนี่ยเมื่อก่อนใช้แต่ปุ๋ยเคมี
5: ใช่คร
4: ับ แต่มาเจอบุญพืชมาร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมี
5: ใช่
4: มันแตกต่างและใช้ดีกว่าหน้ามือไปหลังมือเลย
5: ใช่
4: ถูกไหมครับพี่บอกใช้บุญพืชร่วมเคมีดินดีมีไส้เดือน
5: ดินดีใช่ครับ
4: 2%ยางดี
5: เปอร์เซ็นต์ยาง
4: ถูกไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: 3หน้ายาง
5: เปลือกนิ่ม
4: นิ่ม
5: ใช
4: ่ใช่เปลือกนิ่ม
5: ใช่
4: 4ใบ
5: ใบเขียวสวย
4: เขียวใบหนาไหม
5: ก็หนาอยู่ครับ
4: เขียวนาน
5: ใช่เขียว
4: นี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ใช้พืชร่วมกับปุ๋ยเคมี
5: ใช่ครับ
4: มันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดีไหม
5: ดีครับ
4: พี่ไม่ต้องถึงคำนึงถึงราคากันเสร็จว่าโอ้ราคามึงจะออกมายังไงทำให้ต้นทุนมันลดก่อนเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนถูกไหมครับ
5: ใช่ครับเกษตรกรที่ทำการเกษตรทุกคนทุกท่านเนี่ยครับอยากให้มาใช้บุญพืชนะครับมันระดับแรกก็ดินมันดีอะไรแบบนี้ครับดินมันจะดีแล้วก็ต้นพืชมันจะสวยใบเขียว
4: นี่คือการเปลี่ยนแปลงเนาะ
5: ใช่ครับ
4: มันก็มีผลต่อคนต่อพืช
5: ต่อพืช
4: ต่อต้นทุนเรา
5: ใช
4: ่ไหมฮะเราทำให้ต้นทุนมันลดผลผลิตดีขึ้นเราก็อยู่ได้เนาะ
5: ใช่
4: ลองต้องลองกับตัวเองก่อนเนาะนี่ผมถามพี่หน่อยใครแนะนำมาที่เจอพืชเนี่ย
5: มีคนสมัยนู้นนานเลยครับก็แนะนำมาเรื่อยๆ
4: พี่คิดยังไงถึงจะมาลอง
5: มันก็ต้องลองก่อนเลยครับ
4: ต้องลองไม่ลองกับตัวเองก็ไม่รู
5: ้ใช่
4: หลังจากนั้นลองมาเป็นยังไง
5: มาก็ติดใจมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับ
4: พี่ใช้มาประมาณกี่ปีประมาณได้ไหมถึง10 ปีไหม
5: ถึงกว่าเลย

0: สิบปีกว่านะขอพี่ฝากเกษตรกรทั่วประเทศอีกสักครั้งหนึ่งว่าใช้เป็นพืชแล้วมันแตกต่างกันใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไรแล้วมันดีอย่างไรที่ใช้เป็นพืชมาหลายปี
1: ก็อยากให้เกษตรกรทุกๆคนทุกๆท่านนะครับมาใช้บุญพืชผสมผสานกับเคมีบ้างบางส่วนมันทำให้ดินดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยางก็ดีใบเขียวเปลือกนิ่มอะไรแบบนี้ครับ
0: พี่ตอนนี้มั่นใจกับพืชไหม
1: มั่นใจ 100% นะครับ
0: ถ้าไม่มั่นใจคงไม่ใช้หลายปีเนาะ
1: ใช่
0: พี่กับผมไม่ใช่นามากันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ผมมาส่งปุ๋ยพี่ถึงบ้านเลยแล้วจับพี่สัมภาษณ์เลยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ดีก็บอกดีไม่ดีก็ไม่ต้องมาผมสัมภาษณ์
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับสุดท้ายนี้พี่ฝากหน่อยชื่ออีกทีนึงอยู่ที่ไหนครับ
1: ผมชื่อทศพรพายับครับนามสกุลพายับอยู่บ้านเลขที่138/4หมู่ที่2ตำบลลิปังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่มาก
1: ครับ
0: สั่งปุ๋ยมาด้วยผมจับสัมภาษณ์เลย ขอบคุณมากพี่ครับสวัสดีครับ
2: พลังบุญพืชปุ๋ยเคมีพลังแรงที่จะช่วยเพิ่มพลังให้ปุ๋ยทุกสูตรมีพลังที่เพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพที่แรงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นพลังบุญพืชคือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม
3: เพิ่มซิลิคอน 15%
2: สามารถใช้หว่านเดียวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพเพื่อเป็นตัวเสริมให้ธาตุอาหารหลักมีพลังที่เพิ่มขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดพลังบุญพืชได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรเป็นการการันตีคุณภาพเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยทุกสูตรเพิ่มพลังให้กับต้นพืชและเพิ่มพลังให้กับผลผลิตด้วยพลังบุญพืชหาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
4: ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีใช้ได้ดีมากๆในสวนยางพาราของคุณทศพรคำยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงไม่ได้โม้ค่ะ
5: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ

0: ไซเดอร์คิงนี่มันง่ายจริงๆทั้งง่ายทั้งทนทายาท
1: อะไรนะทั้งง่ายทั้งทนทายาท
0: เอ็งนี่มันเชยจริงๆเลยเอ็งก็ไม่ต้องมานั่งซื้อปุ๋ยเคมีมาผสมกับปุ๋ยเดิมของเอ็งแล้วนะสิ The King เขาผสมปุ๋ยมาให้เสร็จอัตราส่วน5:1เอ็งไปซื้อมาแล้วหว่านได้เลยชีวิตสบายขึ้นอีกเยอะทั้งง่ายทั้งประหยัด
1: จริงเลยพี่แล้วไอทีว่าทนทายาทล่ะพี
0: ่ก็นาข้าวเองจะเขียวทนทายาทนะสิข้าลองมาแล้วเขียวทนทายาทจริงๆ
1: งั้นฉันต้องไปซื้อมาลองบ้างแล้วล่ะปุ๋ยอะไรนะ
0: ของเขามีเลขทะเบียนถูกต้องด้วยนะปุ๋ย The King ไงจำไว้ The King
2: Tata Number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ Tata ทำใบทำใบใช้ Tata ช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่า Tata สะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ Tata ทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ Tata กระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ Tata ทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ Tata ช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ Tata Tata สร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวย Tata สะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม

เปรมปรียพรนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าตะวันจันใดค่ะตะวันจันใดก็แปรเปลี่ยนไปไม่อยู่จีรังไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่มันจะอยู่ยั่งยืนแน่นอนถาวรนะคะอยู่ที่ว่าตอนที่ยังอยู่อ่ะมันสร้างคุณค่าแค่ไหนแล้วก็มีความทรงจำที่ดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้น

0: แต่ละแบบแต่ละคนแต่ละแบบก็เพราะไปทุกแบบแต่แตกต่างกันไปอ่ะนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ฟังกันบ้างไม่มากก็น้อยเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชรอคุณผู้ฟังกันอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันได้ในลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชค่ะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: วันนี้มาคุยกับคุณน้าสัญจรีนะครับอยู่บ้านเลขที่99หมู่12ตำบลปัตตวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับเอาตาตาไปใช้กับอะไรมั้งครับ
3: ใช้กับทุเรียนค่ะส่วนขยายผล
2: อ๋อช่วงติดลูกขยายผลเอาตาตาไปพ่นเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พ่นแล้วรู้สึกยังไงมั้งครับเป็นยังไงมั้งครับทุเรียน
3: รู้สึกดีค่ะลูกสวย
2: ลูกสวย
3: น้ำสวย
2: น้ำสวย
3: ค่ะลูกใหญ่ดีค่ะ
2: ลูกโตลูกใหญ่ดี
3: ค่ะ
2: แล้วใช้ปุ๋ยด้วยไหมครับตัวปุ๋ย
3: ปุ๋ยก็ใช้ร่วมค่ะ
2: ปุ๋ยก็ใช้ร่วมด้วยตาตานี่ประทับใจเลยไหมครับตาตา
3: ประทับใจค่ะราคาก็ถูกด้วยค่ะไม่แพง
2: ไม่แพง
3: แล้วฮอร์โมนตัวอื่นค่ะ
2: อ๋อก็ยังจะแบบว่าถูกหนุนพืชตลอดเนาะ
3: ค่ะ
2: วันนี้ก็มารับตาตาไปฉีดพ่นทุเรียนหลังจากเร่งลูกไปแล้วเก็บผลผลิตแล้วเอาไปฉีดพ่นทำใบช่วงบำรุงต้นอีก10แกลลอนนะครับ10แกลลอนแถม5แกลลอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนะสัญจรีมากเลยครับวันนี
3: ้ขอบคุณค่ะ
2: ครับครับ

0: ืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโงส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาต่อไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
2: ใช่เลยถูกใจแน่นอนบุญพืชและตาตาจากบุญพืชค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชใช้ดีๆกับเพื่อนทุกชนิด

0: ิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินหัวเราะหลังไอลอเปิดรายชื่อ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวคดีหัวสวบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ไอลอยื่นเอกสารร้องวิฝ่ายค้านพร้อมเปิดชื่อ9นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่โยงคดีหัวสวว่ายังไม่เห็นข่าวส่วนมีการเปิดเผยชื่อเป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินถามกลับว่าเหรอทุกอย่างเป็นไปตามสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนมีการระบุชื่อนายอนุทินเป็นชื่อแรกนั้นนายอนุทินตอบว่าเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ก่อนจะหัวเราะแล้วบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครม.อนุมัติหลักการถอดนกประหลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนปัจจุบันนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อกำหนดต่อซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างการปรับสถานภาพในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกประหลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติและต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงฟิลิปปินส์จีนเรียกทูตอีกฝ่ายเข้าพบกรณีปะทะในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เรียกจิงฉวนเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบหลังกระทรวงต่างประเทศจีนได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากก่อ

0: ความตึงเครียดในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้การดำเนินการทางการทูตด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตเข้าพบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากเผชิญหน้าระหว่างเรือของทั้งสองประเทศบริเวณสันดอนโทมัสที่สองโดยทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากำลังพลทหารเรือของตนรายหนึ่งถูกไม้ตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและเรือยางได้รับความเสียหายในขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนและกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนโต้ว่าฝ่ายฟิลิปปินเป็นผู้เริ่มต้นยั่วยุด้วยการส่งเรือยาง2ลำแล่นพุ่งชนเรือตรวจการของจีนและใช้ไม้พายกับไม้ยาวทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
16: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
17: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
16: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
17: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
16: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
18: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัว

0: ญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
0: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
7: ผมน็อบในดิภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

แล้วนะครับ4โมงกว่าๆครับผมรายงานตัวกันที่ 96.5 อสมทสงขลา MCOT Radio Network นะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับดูแลกันไปจนถึง6โมงเย็นส่งเพลงกันได้นะครับช่วงเวลานี้แล้วก็ที่สำคัญทุกเพลงที่คุณส่งมาเราก็จะรวบรวมสู่การรายงานชาร์ตประจำสัปดาห์ทุกวันศุกร์ตอน5โมงเย็นติดตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังเพลงไหนที่คุณอยากฟังครับ LINE AD MCOT สงขลาหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาครับฝากคุณกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับมีข้อความกันมาจากคุณเบนซ่านะครับใครอีกบ้างเนี่ยนะฮะคุณต๊อปแท็บนะฮะ104M คุณหนูไอเดียคุณจูนคุณแบมคุณกัญญาพักคุณเกรซเคทีสุธิตาพินพินลักกี้เดอะด็อกมาปิโป้ออกัสคุณชานัทถาคุณต้นน้ำด้วยนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณแอลใช่ไหมโอเคคุณหนูนุนิวคุณเพรฟคุณหนูนุ่มกัญญาภา Song Together วัสนันคุณชนินใช่ไหมอันนี้ถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณนะครับสำหรับการทักทายกันเข้ามาช่วงเวลายามเย็นนะครับมากแล้วก็มาฟังเพลงกันที่ 96.5 แล้วก็รวมไปถึง 95.75 อสมทพัทลุงกันด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้เซย์เฮลโลกันไปในทุกพื้นที่นะครับไปเจอเรื่องของการตรวจของอีกแล้วคุณผู้ฟังจะงามหน้าหรือเปล่าเมื่อสุนัขเคนายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปโชว์ผลงานเด็ดเลยในการตรวจจับการนำเข้าวัตถุผิดกฎหมายล็อตใหญ่คือมาเต็มที่นะครับสิ่งที่แบบว่าจัดเต็มมาเนี่ยแค่เห็นก็รู้ทันทีว่ามาจากประเทศอะไรเขาว่าอย่างนี้เลยทีเดียวนะฮะทางด้านของ

CBP Office เขามีการเผยแพร่ภาพของเจ้าเมซี่เมซี่เป็นสุนัขเคนายนะครับจากสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา

คุณผู้ฟังขนเนื้อสัตว์มาถึง 22.6 กิโลกรัมมาทั้งในรูปแบบของที่แบบเป็นแบบแปรรูปก็พวกไส้กรอกหมูยอเนื้อดิบก็มีเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมะม่วงกระเทียมหน่อไม้แล้วก็ใบตองนะฮะเอาไปด้วยเหรอใบตองเนี่ยนะฮะที่นู่นไม่มีใช่ไหมใบตองน้ำหนักรวมประมาณ15กิโลกรัมนะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันทางในเรื่องของตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมาส์มันเสื่อมแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะต้องเปลี่ยนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเมาส์นี้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐก็ยังมีการตรวจยึดตะกวดคุณผู้ฟังยึดตะกวดด้วยน้ำหนัก 7.2 กิโลกรัมน่าจะเป็นเนื้อตะกวดหรือเปล่าทางด้านชาวเน็ตก็ต่างคอมเมนต์กันสนั่นเลยแซวบอกว่าบางทีน้องเคนายตัวนี้เนี่ยอาจจะหิวนะเมื่อดูจากของที่ยึดได้นั้นพบว่าส่วนมากจะเป็นอาหารขณะที่บางคนเนี่ยอดทึ่งไม่ได้เลยนะครับอยากจะรู้เลยว่าของเนี่ยยึดได้ขนาดนี้กระเป๋าเดินทางจะต้องใบใหญ่ขนาดไหนขนกันไปยังไงกันแน่เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นกระเป๋าค่อนข้างจะบิ๊กบึ้มทีเดียวของแบบคือน้องเคนายเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์อะไรอ่ะคุณผู้ฟังที่มันตัวเล็กๆมันเป็นแบบหมาที่มันหูผูใหญ่ๆครับหูใหญ่ๆแล้วก็ตัวสีขาวน้ำตาลนะครับพันอะไรที่มันชอบวิ่งเร็วๆอ่ะวิ่งตลอดเวลาเลยหมาตัวนี้ไอ้เราก็จะแบบว่านึกว่าหมาพันแบบพวกอะไรนะคุณผู้ฟังหมาที่แบบอยู่ตามสนามบินหรือว่าหมาของพี่ตำรวจใช่ไหมก็จะเป็นแบบหมาเยอรมันแชปเพิร์ดเราจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมเป็นแบบพันเยอรมันแชปเพิร์ดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพันที่แบบเอาไว้แบบตรวจค้นเป้าหมายสิ่งผิดกฎหมายใช่ไหมแต่วันนี้คือเป็นหมาพันเล็กๆอ่ะคุณผู้ฟังคือหมาพันนี้แค่เห็นหน้าเราก็จะแบบว่าวิ่งเข้าหาแล้วเพราะว่าหมายถึงว่าวิ่งไปแบบน่ารักจังเลยอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะไปจับบ้างอะไรบ้างพันอะไรนะคุณผู้ฟังลองนึกเร็วหมาพันอะไรนึกช่วยผมนึกหน่อยเร็วมันเป็นหมาตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวนะไปฟังสักเพลงหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคิดว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นพันอะไรมันติดอยู่นิดนึงที่ปากเนี่ยถ้าเป็นแบบคนไทยจะได้แบบจะชอบนึกว่าเป็นแบบหมาพันล็อตไวเลอร์อะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่

ป็นน้องหมาพันบีเกิลนะครับพันบีเกิลนี่คือเป็นแบบสุนัขดมกลิ่นได้ดีเยี่ยมเลยนะครับมีความสามารถในการตรวจหาผลิตภัณฑ์เนื้อนะครับตั้งแต่เนื้อสุกรไปจนถึงสัตว์ปีกในจุดต่างๆโดยเฉพาะตามสนามบินด้วยนะครับและที่สำคัญนี่คือบีเกิลบางตัวเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นนักสืบผู้น่ารักเพราะว่าเขาจะมีจมูกในการดมกลิ่นที่ดีนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญนี้คือนะครับในเมืองไทยเราก็เคยมีนะสมัยก่อนเนี่ยที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีน้องบีเกิลเนี่ยเดินตรวจตรากันอยู่เช่นเดียวกันแต่ปัจจุบันนี้คือไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปในข่าวเนี่ยตั้งแต่ปี61เลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็69แล้วโอ้ไม่รู้น้องจะยังปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่านะชื่อน้องลูก้าสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นนั่นคือน้อง1ขวบตอนนี้ก็9 69แล้วประมาณ10ปีแล้วมั้งนะครับไม่แน่ใจว่าน้องลูก้ายังทำงานอยู่หรือเปล่านะฮะที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยนะครับสุนัขบีเกิลคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมบีเกิลเนี่ยบีเกิลที่แบบมันชอบวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเป็นสุนัขดมกลิ่นยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าเลี้ยงน้องหมาพันนี้เนี่ยคือจะต้องแบบว่ามีแรงในการที่จะวิ่งตามด้วยนะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบว่าalert มากๆเลยทีเดียวนะคะผู้เจ้าของเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอยดูแลก็ต้องมีพื้นที่กว้างๆหน่อยนะในการที่จะให้เขาเนี่ยได้วิ่งออกกำลังกายนะฮะตามความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาส่งเพลงที่คุณอยากฟังดีกว่านะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ยามเย็นแบบนี้นะครับมีขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยที่แน่ๆเอาคุณแคทีสวัสดีครับมีเพลงอะไรรายงานตัวจ้ารายงานตัวนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธก็คืออังคารสีชมพูสดใสบอกว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยคือฝนตกนะครับเหมือนกับทางหาดใหญ่หรือเปล่าหาดใหญ่นี้ก็ตกเป็นบางจุดนะฮะก็รายงานตัวกันมานะครับแล้วก็พร้อมกับเพลงด้วยกลิ่นฝนใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคุณดรีมสุธิดาเช่นเดียวกันนะครับกลิ่นฝนนี่คือขอมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีของพี่เป๊กด้วยนะคุณสุนิส่งมานะครับอยากมีเธอแบบนี้ทุกวันวันก่อนเห็นคลิปของพี่เป๊กด้วยนะครับก็บอกว่าเตรียมในเรื่องของการจัดมีตติ้งกันด้วยใช่ไหมครับเห็นแฟนคลับแบบว่ากิ๊กการ์ดเลยนะบอกว่าจะจัดให้กับเฉพาะแฟนคลับโดยเฉพาะแหมนะก็ห่างหายไปนานอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคุณเป๊กเนี่ยนะครับก็คิดถึงนะก็น่าอยากให้มีแบบซิงเกิลใหม่ๆมาฝากแฟนๆกันบ้างก็ยังคงเป็นที่รักของ FC กันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับศิลปินอีกหนึ่งท่านเราก็มีใครอีกบ้างนะส่งกันเข้ามาแต่ว่ากลิ่นฝนนี่คือจะขอกันมาเยอะที่สุดเลยรวมไปถึงเพลงไฟเขียวด้วยนะครับเพลงนี้นี่ก็อยู่ในชาร์ตของเราเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวขอไปเซิร์ชหากันดูก่อนตอนนี้ตั้งกลิ่นฝนเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปเซิร์ชหาเพลงกันสักครู่หนึ่งแล้วก็จะได้มาจัดเรียงลำดับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน

0: listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: ขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
4: ั่นใจทุกเส้นทางด้วยพลังเครื่องยนต์เที่ยวแรงทะลุ
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: Talk Radio. Modern life, modern music. In Song Club.
1: มดไลฟ์มดมิวสิกนะครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักครับผมวันนังคารสดใสนะครับคุณผู้ฟังให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณนะครับ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถที่จะเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อที่จะให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงแพ็กเกจในการเช่าเวลานะครับในเครือข่ายของวิทยุอสมททั่วประเทศสามารถที่จะเลือกกันได้เบอร์โทรศัพท์ครับ02-201-6512แล้วก็089-499-0909นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลย

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

ู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ

0: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา
0: ติดต่อ16นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังอสมท
0: 335
1: เรื่องในการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์
0: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
1: สำนักข่าว
0: เที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HU
2: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอารยวัฒน์โผล่ภูมิใจไทยอาสาเป็นทีมงานแก้ปัญหายาเสพติดไม่รับตำแหน่งไม่รับเงินเดือนไม่ยุ่งการเมืองพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินทางมาที่พักภูมิใจไทยพร้อมกับนายชราไทยเศษสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยและพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เดินทางมาประชุมสสพักภูมิใจไทยโดยได้ยกมือไหว้ทักทายกันพลตำรวจโทเรวัชระบุว่าตนจะมารับร้านแถวนี้และบังเอิญขับรถสวนกับรถของนายชราจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกันตนจึงวนรถกลับเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยโดยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมาที่นี่และการที่มาพรรคภูมิใจไทยวันนี้เพื่อต้องการเจอกับนายชดาและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะตนอยากขอนายกรัฐมนตรีให้เอาพวกบ้ายาคลุมคลั่งทั่วประเทศที่มีกว่า 2,000 คนไปเก็บให้หมดเพื่อให้ประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยหากพบว่ามีคนคลุมคลั่งจังหวัดใดให้แจ้งมาที่เบอร์กลางเพื่อรับตัวไปเพราะญาติก็เอาไม่อยู่พร้อมยืนยันว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วแต่ตั้งใจมาช่วยโดยไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้หากรัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นนโยบายซึ่งตนจะไม่รับตำแหน่งหรือเงินเดือนใดๆสุภจีเผยส่งออกทุเรียนไปจีนทะลุเป้า1ล้านตันท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569มีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์โดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้ว1,763 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับปี2569ผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นประมาณ130กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้นเพื่อขยายช่องทางการค้าและผลักดันการส่งออกทุเรียนสดให้ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีแทนรังธุรพลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขอไปค่ะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่

0: ว่างเนื่องจากการเสียชีวิตของนายหลังธุรพลส.ส.เขต3อุดรธานีเมื่อวานนี้สำนักงานกกต.ได้แจ้งว่าเนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ว่างลงซึ่งมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่ากรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตามการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
7: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
3: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
3: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MQuad Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหวยอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พัก

0: ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
2: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
3: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
0: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

มาแล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ครับผม 5 โมงกว่าครับอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับอสมทสงขลา FM 96.5 MHz นะครับอสมทพัทลุง 95.75 MHz และอสมทตรัง 106.25 MHz ครับฟังพร้อมๆกันไปนะครับทั้ง3คลื่นความถี่ทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยเต็มพื้นที่ทักทายกันได้ say hello กันด้วยนะครับเพลงไหนที่คุณอยากฟัง Line ID M Call สงขลาครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ทักแชทกันเข้ามาขอเพลงพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเพลงเพราะที่คุณขอกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เราก็จะรวบรวมสู่กันรายงานชาร์ตประจำสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์ตอน 5 โมงเย็นก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะครับวันนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างหลายคนเนี่ยก็ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับว่าจะมีการประชุมในทุกวันอังคารเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องสำคัญนะครับกับการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีและเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและก็เนปาลในระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคมนี้ครับโดยไม่ถือเป็นวันลานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประเด็นนะครับที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางไปเมืองจีนแล้วก็ร้องเพลงเทียนหมี่มี่นะครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์มิตรภาพไทยจีนด้วยภาษาดนตรีแล้วก็นายกสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนผลการหารือไทยจีนเร่งทำแอคชั่นแพลนดัน15ข้อตกลงสู่การปฏิบัตินะครับกับการเดินทางไปประชุมที่กับนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับในช่วงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างสำหรับมติของคณะรัฐมนตรีที่หลายคนเนี่ยก็ตามกันอยู่นะคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับจากหน้าเว็บไซต์ของ mcot.net นะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับAI เนี่ยคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีอย่างที่บอกว่าทางด้านของนายกนะครับก็เดินทางไปประชุมเรื่องของ APEC ด้านดิจิตอลแล้วก็ AI ในปี2026ที่เมืองจีนกันมาแล้วก็จะมีการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงยกระดับทักษะของประชาชนรวมถึงความปลอดภัยในด้านของไซเบอร์แล้วก็อุดหนุนนะครับสำหรับเงินทุนแก่ SME ในด้านของการทำเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI มาใช้เพื่อการพัฒนามุ่งเร่งสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็การแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขการศึกษาและก็การดูแลผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องนะครับอะไรอีกที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำกันหน่อยนะครับกับการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายดันอุตสาหกรรมประมงไทยสู่มาตรฐานโลกนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องของฐานสำคัญของความมั่นคง

กฎหมาย IUU Fishing นะครับแล้วก็มาตรฐานด้านการค้าระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลก็จะมีการกำหนดนโยบายแล้วก็แผนฉบับนี้เพื่อที่จะเป็นทิศทางในการพัฒนาการประมงไทยทั้งระบบตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรการบริหารจัดการทำการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปจนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในด้านของการประมงนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับและมีความสำคัญกับพวกเราชาวภาคใต้เป็นอย่างยิ่งสำหรับครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทที่จะมีการฟื้นฟูระบบชลประทานในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะครับก็มีการสำรองรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับนั่นก็คืองบกลางนั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารจัดการน้ำท่วมซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ตามข่าวใช่ไหมครับที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับนอกเหนือจากภารกิจการไปเปิดด่านศุลกากรสะดาวแห่งใหม่แล้วนะครับก็ยังลงพื้นที่ไปกันที่บริเวณของคลองร.1นะครับไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในห้วงของปลายปีที่ผ่านมาก็ต้องเร่งในการที่จะจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนนะครับ868.2ล้านบาทแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมกับการเร่งรัดซ่อมแซมแล้วก็ปิดช่องวัวลอดนะที่คลองร.1ที่มีปัญหากันอยู่นะครับที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังโครงการเนี่ยนะครับที่อยู่ในงบประมาณ 868.2 ล้านบาทนี้ก็จะรวมถึง68โครงการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะดำเนินโครงการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยทุกโครงการเป็นงานเร่งด่วนที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดครับสำหรับจังหวัดสงขลาได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ 646.5 ล้านบาทครอบคลุมโครงการสำคัญหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมคลองร.1นะครับวงเงิน400ล้านบาทการขุดลอกคลองสายหลักทั้งคลองร.1คลองร.3คลองท่าช้างบางกล่ำคลองอุตภาวคลองร.5แล้วก็คลองร.6ตลอดจนการซ่อมแซมฝายกำแพงกั้นดินคลองหวะแล้วก็อ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนพร้อมรองรับปริมาณน้ำในช่วงของฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับครม.ก็ยังได้มีการงบอนุมัติงบประมาณนะครับในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะครับอย่างจังหวัดสตูล 88.5 ล้านบาทสำหรับซ่อมแซมฝายแล้วก็คลองส่งน้ำจังหวัดปัตตานี 70.3 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคลองแล้วก็ซ่อมแซมคันคลองจังหวัดยะลา 27.5 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคลองแล้วก็จังหวัดนราธิวาส 35.4 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคลองสายสำคัญรวมวงเงินอย่างที่ได้บอกกันไปในช่วงต้น 868.2 ล้านบาทนะครับซึ่งการอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้เป็นการเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนลดความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและก็ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้สามารถรับมือกันกับสถานการณ์ทุกภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังตามนี้เลยก็นำมาอัปเดตกันนะเดินทางกันอยู่ใช่ไหมฟังกันอยู่บนรถก็ให้อสมทเป็นเพื่อนถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกคนกันด้วยนะครับ

0: You're listening to MCOT Radio Network, 96.5. Modern life, modern music.
1: MCOT Connect, แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: ละผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: Modern Life, Modern Music, Modern In Song Club.

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
4: มาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตอันดับที่13ค่ะลงมาจากฮิตอันดับที่11นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะอยู่ในฮิตอันดับที่16จากไอ้บ่าววีค่ะเอาที่บายใจสองผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้จ้า

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บเหลือ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะเมื่อสักครู่มีคนแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะจ๊ะก็เลยแถมให้ไปอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงมาเยอะแยะมากมายนะจ๊ะขอบคุณมากมากนะคะทักทายไปยังแบบพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะพี่อำพันธ์บางปูก็ยังฟังน้องเมย์อยู่ขอบคุณค่ะพี่วิทยาศรีสะเกดพี่บอลวีนครศรีนะคะพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่อเนกสุโขทัยพี่มานานครศรีธรรมราชพี่อ้อมสุราษฎร์พี่คำเพียงสกลนะคะบางล้อนะจากนครศรีธรรมราช

0: แล้วก็มีพี่พอจากแพร่พี่ชินกรจากระยองและพี่วาจากชลบุรีนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ขออนุญาตรีบๆอัปเดตราคายางก่อนเนาะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง77บาทค่ะวันนี้นะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทั้งแอปฟ้าแอปดำทั้งทางวิทยุนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางเลยที่ติดต่อกันนะคะก็ใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตฟังทางวิทยุก็ฟังทางวิทยุนะคะก็ถือว่าคุณส่งกำลังใจให้เราแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าน้องเมย์จะน้อยอกน้อยใจอะไรไม่ดีใจด้วยซ้ำนะคะที่รับรู้ว่ายังมีคนฟังหนูอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันดึกมากนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเพิ่งออกไปทำงานนะน้องเมย์ก็เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจกอดๆแน่นๆให้ทุกๆคนดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าช่วงนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแปลกๆเยอะใช่ไหมมีข่าวแบบอยู่ดีๆก็เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตแม้กระทั่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารการนอนการใช้ชีวิตนะคะหรือเข้าใกล้อะไรที่มันเสี่ยงเช่นแบบอุบัติเหตุเครื่องจักรหรือบุหรี่ควันไฟอะไรต่างๆเราอยู่ในความเสี่ยงเสมอนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้สติให้เยอะๆเลยนะดูแลตัวเองดีๆจะได้อยู่ฟังน้องเมย์ไปนานๆนะคะก็รักทุกๆคนรักคุณผู้ฟังทุกๆคนจริงๆนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับรักใจจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย BPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะกราบสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปทาง SMS นะครับสามารถส่งข้อความกันมาได้เหมือนเดิมฮะ4689400สวัสดีไปถึงน้องต้องระยองนะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสขอเพลงรักแท้ของลาบานูนแล้วก็ส่วนน้องต้องก็ขอเพลงเธอปันใจจากอัศนีวสันต์นะครับทาง Facebook นะฮะไปถึงพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีครับเป็นท่านแรกเลยนะฮะพี่วาดีอะนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างพี่น้องนุชนครพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับพี่บุญกรช่างแจ็คเทวาพี่เกษมพี่น้องชดาพรนี่มาแล้วนะไม่ได้เจอกันมาเดือนหนึ่งเนาะเจอที่งานวันนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนองพี่พิสิทธิ์ศักดิ์อะไรนะบอกว่าคุณครูเมธิชาคือแรงบันดาลใจให้กับผมจนได้เด็บได้ดีเป็นผู้จัดการขอบคุณครับคุณครูฮะนี่สุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีพี่พีระนะครับทักทายนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหานะฮะที่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเป็นคนนึงนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชรจำได้ป่าว
4: สวัสดีครับพี่อ้อยนครนายกครับ
5: ค่ะ
4: ครับผมสบายดีไหม
5: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
4: ไม่ค่อยสบายเนาะ
5: ค่ะอ
4: ย่ารักษาสุขภาพนะ
5: ค่ะ
4: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
5: ้ขอเพลงนั้นไปอ่ะอย่าใจคนจนเพลงเก่าๆนั่นเลย
4: ครับผมก็เลยเอาเพลงที่แบบฟังคุ้นหูดีกว่าเนาะ
5: ที่ตามดูน้องเพชรตลอดเลย
4: อ๋อตามดู
5: ลงเฟซลงอะไรเงี้ยพี่ก็กดนั่นไปอ
4: ่
5: ะ
4: อ๋อ
5: คอมเมนต์ไป
4: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเวลาแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างงี้เน
5: าะพี่กดคอมเมนต์ไป
4: ครับผม
5: ดู
4: ขอบคุณมากๆเลยพี่

0: ไปอ่ะบทเพลงนี้ครับอยากจะคนจนอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้น้องเพชรเลย
0: ครับผมขอบคุณมากมากครับพี่อ้อย
1: นานๆทีเราได้คุยที
0: น้องนานๆจะได้คุยทีนึงเน
1: า
0: ะเรา
1: ได้ทีเปล่าน้องเพชรไปไหมน้องเพชรไปไหม
0: ผมแหละครับผมก็เพิ่งหายป่วยจากหวัดเหมือนกันนะฮะเพราะช่วงนี้คนป่วยเยอะ
1: ไวหวยไม่ออกเลยงั้นจับอะไรใครอ
0: ันนี้คนอื่นอาจจะออกที่คนอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ นั่นแหละครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ผมก็เขาเรียกว่าจับตามคำขอของคนที่เขาอยากให้ผมจับให้แล้วกันเนาะสำหรับทุกท่านที่เขาแบบอยากเสี่ยงโชค
1: ไว้ขอให้พี่บ้างนะ
0: ครับผม ได้เลยครับพี่อ้อยขอบคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของสายชิวหิวใจครับยากใจคนจน

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผม2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้รักคงยังไม่พอนะครับจากพี่เสือธนพลแล้วก็เธอปันใจนะฮะจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับตามคำขอเลยก่อนหน้านั้นก็มีสลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็น้องแอม C2แล้วก็เอาที่บายใจนะฮะจากพี่บาวีนมบ้าสาวปานนี่ก็จัดไปนะฮะตามชื่อเลยสวัสดีไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับพี่ดวงใจนิกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่กันรพีฝั่งที่ตรังพี่สุภัทราไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมไอ้มิชัยพี่คมคายนะครับสาวร่อนพิบูลพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกกรีดยางไม่ได้ค่ะพี่สาวร่อนพิบูลค่ะนะครับพี่จารุวรรณพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับจากระนองนี่พี่ระเบียบนะฮะแล้วก็พี่อุทัยพี่วิรศักดิ์ขอเพลงย่าใหญ่ย่าจากอุโนนะฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเหรอ เดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ฟังนะฮะรับรองงงแน่นอนสวัสดีครับพี่ถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่ก้าวธันวาจากจันทบุรีนะฮะพี่ทุ่งบ้านไร่พี่พีระพี่นักรบนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้ด้วย ตอนนี้ใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลขอให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตะบรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายหลับและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตะบรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไปฟังเพลงกันครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลย1สายอยู่พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่กุ้งสุราษฎร
5: ์ค่ะได้คุยกันอีกแล้ววันนี
4: ้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กรีดยางอยู่ไหม
5: กรีดยางจ้า
4: ฝนไม่ตกเน
5: า
4: ะ
5: ไม่ตกจ้าตอนนี
4: ้ครับสบายสบายนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ดอกไม้ในป่าช้า
4: ดอกไม้ในป่าช้าของพี่อัมพรหวานเพชรนะครับ
5: จ้า
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังได้ง่ายเลยจ
4: ้
5: า
4: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
5: นำเลยจ้าน
4: ำเลยเน
5: า
4: ะ
5: จ้า
4: คุณตาลเพชรนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้
5: น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกระเรียง
5: สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: จ้า
4: ครับผมพี่กุ้งขอบพระคุณครับ
5: ขอบคุณจ้า
4: สวัสดีครับครับผมนะครับพี่กุ้งสุราษฎร์ขอเพลงดอกไม้ในป่าช้าครับฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมนะในช่วงของพาเลทเป็นคิดจบไปทั้ง4เพลงแล้วเมื่อกี้ครับกอดฉันก่อนไปจากพี่จอมขวัญกัลยาณ์นะครับสุสานคนช้ำพิคเทียมารสีจุดไฟใต้ฝนพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับแล้วก็ดอกไม้ในป่าช้าพี่อัมพรหวานเพชรนะครับทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีพี่เจริญพี่พินโยนะครับพี่นันทาพี่ช่วงพิชัยยุทธพี่มลานะครับพี่หนูวันนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะณตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมววุฒิการสวัสดีคุณมีอะไรนะคุณมีกูแล้วไม่จนนะฮะสวัสดีครับผมขอเพลงไม่ตายหรอกเธอพิเศษค่ะนี่แล้วก็รักทายครับไปถึงใครอีกเนาะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่ส่งข้อความกันมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมไปฟังจอกิวิทกันก่อนดีกว่าจอกิวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300,000,200วันนี้คือเพลงจบสาเนาะนะครับจากพี่นุชวิลาวันนะครับสังกัดภูไทยเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์

0: เศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2กูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรครับ1158 2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นคิดไปเองจากวงหินเหล็กไฟแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะฮะทักทายครับไปถึงมีวาดีอาบอกว่าว้าวกวีบทเก่าก็มาดีจังหายง่วงเลยนะฮะขอบพระคุณครับพี่สุวรรณีบอกเพลงเพราะมากๆนะครับผมพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงสวัสดีครับตอนเช้าน้องเพชรขอเพลงอะไรก็ได้ให้กับคุณอาศรีนวลหน่อยนะครับเขาชอบฟังเพลงเอาเป็นแม่บ้านเจ้านายเป็นน้องชายพ่อขอเพลงให้อานนท์อายุมั่นขวัญยืนอยู่ตัวคนเดียวอย่าอ้อนนะถามอย่าอ้อนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะฮะ นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองหาเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่อัญชลีพี่นันทาพี่พินโยพี่มาละนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธนะครับพี่แมวภูวการนะครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์ไปหาน้องกวางนะครับ022481366ในช่วงของออลล่าฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับผม

0: กระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับแม่ฟังกันยาวๆนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องสตรีม Facebook ใหม่แล้วกันนะเพราะว่าหลุดบ่อยมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนทั้ง4เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนนะฮะจากน้องก้านตองช้ำคือเราครับคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินขวัญใจพี่หลวงพี่หลวงไก่นะแล้วก็หลอกกันใส่ครับจากพี่อันดานั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของเพลง Hit Story บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเพมเวอร์วิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อดีกว่านะจัดไปกับบทเพลงนี้เลยนะครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยครับแล้วก็วอยวอยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรครับ1158ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่เทวีคุณยายออดสามย่านพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับแล้วก็น้องปามี่มาแล้วน้องปามี่นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาวๆนะฮะจัดไปครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

จะไปนะ

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
0: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะฮะก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นการละครั้งหนึ่งจากปรางทิพย์แล้วก็ซ่อนกลิ่นนะครับจากพี่ปามี่ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่ถึงพี่เดียฮานี่สไปซี่เกิร์ลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สังสุราษฎร์นะครับพี่สุฮอกกินบูมพี่เยเฮอร์นะครับพี่สุถามว่าพี่น้องเพชรง่วงไหมนะครับโอ้ยวันนี้สบายครับหลับมาเต็มที่แล้วก็สวัสดีพี่เกศรนะครับทักทายครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่สุภัทราพี่หนูริงนะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับป้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะหลังจากเพลงนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งเมื่อวันจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: วลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อ๋อบอครับบอครับตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาแล้วมาเจอกันเหมือนเดิมเช้าวันพุธ22เดือน7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะ 5:11 นาทีสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM95 Super Station เหมือนเดิมนะคะทักทายทั้ง346สวัสดีจากจังหวัดตราดนี่สวัสดีจากที่ไหนคะกรุงเทพหลายท่านเลยนะคะสวัสดีจากเพชรบูรณ์ฝนตกนะคะพี่อาคมบอกเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนเนาะพี่แดงผิวมณีมาเจอกันแล้วพี่สะลิสาฟังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีพี่หนูขำเพ็งพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะมาค่ะมาค่ะพี่แดงบอกพี่ระเบียบสวัสดีนะคะพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตะวัดต้มตำแม่บ้านผมฟังทุกวันอ้าวแม่บ้านบังคับให้ฟังเหรอคะหรือยังไงสวัสดีพี่เจริญยอดรักด้วยนะคะฟังจากประเทศอุ้ยอิสราเอลเหรอคะ พี่ชาติชายศรีสุวรรณอยู่อิสราเอลนะคะโอ้โหตอนนี้อิสราเอลกี่โมงกี่ยามกี่ทุ่มคะพี่โอ้โหเลิศเห็นไหมลูกทุ่งมหานครอยู่ทั่วเลยนะคะต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะนี่คุณอิทธิเลิศนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่พักขวดีนะคะมาทักทายพี่ประสิทธิ์บ้านทุ่งไม้ไผ่ทักทาย FC รอน้องดงนะคะแล้วก็ไปอีกเมื่อสักครู่จากญี่ปุ่นก็มาแล้วนะคะคุณจีรวรรณนะตุยตะนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนี่มากันจะครบแล้วนะคะอิสราเอลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ก็มาแล้วนะคะเพื่อนรักเราอยู่สหรัฐอเมริกาก็มาแล้วนะคะโมย่าคิดถึงโมย่ามากเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะพี่เจริญจากนราธิวาสนะคะพี่อุไรบุญสามารถพี่วันเพ็ญคงนะแล้วก็อันนี้ฟังจากประเทศจุฬาภรณ์นะคะแล้วขอสีธรรมราชพี่ก็อย่าให้หัวเราะสีเสียงไม่ค่อยมีอยู่พี่ลิตตาพี่ระค่ะพี่พีระสีสุวรรณสบายดีนะคะพี่พี่กุ้งทองเจริญดีพี่ประทีปจากอำเภอเมืองนครนะคะโอ้ยอยู่ประเทศนครเยอะเลยนะคะประเทศครของเราพี่อุไรวุฒิสามารถนะคะพี่ปูกัญญรัตน์อันนี้จากประเทศลาดพร้าวอ่ะออกจากบ้านแล้วเนาะสวัสดีพี่ลาวันจาก101อากาศเย็นสบายนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่หนูบอกฟังได้ทุกที่เลยจ้ะใช่แล้วเนาะสัญญาณเป็นยังไงบ้างก็น่าจะชัดเลยเนาะประทับถ่ายกันได้ขนาดนี้นะคะขอให้เน็ตดีๆแรงๆเลยนะคะใครที่ฟังแล้วมันวูบวาบวูบวาบก็เข้าไปในแอปของเราได้นะคะ Mcotนะคะของเราเรามีแอปพลิเคชันทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในนั้นนะคะสำหรับ Mcot Connect มีวิทยุทุกคลื่นเลยนะคะเข้าไปดูซิหน้าตานักจัดรายการดีเจเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนก็ไม่ได้เห็นมาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งเราก็ถือว่านี่คือรายการวิทยุนะคะก็เอาเสียงเข้าว่ากันนะคะไอ้เรื่องภาพเรื่องภาพเนี่ยเขาแถมให้หรอกงาเราไม่ต้องดูก็ได้นะคะช่วงนี้ดีเจทั้งอ้วนทั้งดำเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูก็มันไม่สดชื่นนะพี่นะเดี๋ยวให้รอน้องด้งมาก่อนให้น้องด้งโชว์เลยนะคะก็รูปรออ่ะวันนี้น้องกวางเหมือนเดิมนะคะอยู่หลังไมค์ให้กับเรากวางและช้างปะทะกันช่วงนี้022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาบอกข่าวเล่า

0: ความไม่ก่อกวนนะพี่นะขอความกรุณาอย่าก่อกวนนะคะที่น้องเนี่ยน้องกวางบอกว่าหลายวันแล้วมีแต่คนโทรเข้ามาเขาเรียกว่าแย่น้องกวางให้หายง่วงนะคะก็ได้ไม่มีปัญหานะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราเวลาเราจะรับสมัครทีม หลังใหม่นะคะก็จะวงเล็บไว้นิดนึงว่าขอให้อดทนต่อแรงกดดันทุกทิศทางอะไรประมาณนี้ ไม่งั้นก็จะอยู่ไม่ได้นะคะในทีมของบรรดาผู้ที่จะร่วมกับนักจัดรายการนะคะต้องแบบทนต่อความกดดันได้ทุกรูปแบบประมาณนี้นะคะต้องแลกกับเงินเดือนประมาณ 80,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละโทรมาเลยนะคะรออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะไปดูข่าวกันหน่อยวันนี้หน้าหนึ่งก็เป็นเรื่องของกถ.ยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นแล้วนะคะของปี68แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจกระดาษคำตอบกันใหม่ค่ะคัดชื่อพวกที่โกงออกไปเลยต่อไปก็บอกว่าข้าราชการเนี่ยเขาจะบรรจุคนที่สุจริตเท่านั้นใครที่สุจริตก็ไม่ต้องสอบใหม่อันนี้ก็เป็นการออกแถลงการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนแล้วก็จัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบผ่านอย่างแท้จริงนะโดยคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับการประชุมครั้งที่9/69เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะมีมติเห็นชอบยกเลิกไปเลยแล้วประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่อันนี้ก็ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนกันแล้วก็เห็นบอกว่าจากการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียดพบว่าคะแนนคนที่สอบบางรายเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยคือตอบอะไรมาก็ไม่รู้แต่ได้บรรจุนะจ๊ะโอ้โหไปเจ้าลำดับบัญชีก็คาดเคลื่อนก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องนะคะเพราะยึดหลักตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปค่ะน้องๆเอาอย่างไม่ใช่เดี๋ยวไปรับสายกันเลยนะคะมาแล้วจากต้องค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดี
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่สุภาพ
1: สวัสดีครับพี่ซี
0: สวัสดีจ้าอำเภออะไรคะ
1: บอกว่าตกลงไม่ได้คุยหรือว่าคุยทั้งวันน้องโต
0: คุยทั้งวันเนาะวันนี้ได้คุยแล้วนะ
1: ครับอยากจะสอบถามนะครับพี่ซีว่าระเบียบกฎเกณฑ์ที่ว่าทางรัฐบาลที่เขาบอกว่ายกเว้นที่ว่ามีเกินกว่าที่กำหนดนะเราจะเป็นหนวดมองได้ใช่ว่าเครื่องถ้าเกิดว่าพ้นหมายถึงว่าพ้นคอยเน้นได้ไหม
0: พ้นหลบไปที่แบบแต่มีพ้นหลบอยู่ใช่ไหม
1: ครับผมคือก่อนที่ว่าจะพ้นบิดยอดนั้นคือผมไม่กู้คอยเน้นมาเพื่อว่าจะบิดยอดของบริษัทแล้วก็มาพ้นคอยเน้นต
0: ่อ
1: ถึงหลบมันมีสองขั้นหนึ่งนั้นคือว่าใจห้านหนึ่งขั้นหนึ่งนั้นคือให้ลูก
0: อ้าวเป็นชื่อเราต้องขั้นใช่ไหม
1: ผม
0: โอ
1: ้พ้นอยู่ทั้งสองขั้นผมเคยเน้น
0: ค่ะ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ
0: ค่ะเข้าใจตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่สองขั้นนะ
1: ครับผม
0: มอเตอร์ไซค์เกินกี่ปี
1: ขั้นหนึ่งเว็บเราว่านี่ซะว่ามันสองปีนึงอ่ะถึงกันนึงเลยเว็บครับนี่ไม่แน่ใจว่าของปีไหนครับ
0: อ๋อแต่มีช่องขั้นนะไม่เกินช่องขั้นนะ
1: ครับผม
0: อ๋อได้ไม่เกินช่อง
1: แต่บอกมันเจ๋งว่าผมมันมีหลบอยู่ช่องขั้น

0: คือไม่ถือ2คันเพราะว่าห้ามเกิน2คัน
1: ครับ
0: ไก่ดีพ่ออยู่แล้วอีกคันนึงเป็น TCC
1: ครับผม
0: มาเกิน300 cc มั้ย
1: มันไม่เกินกับไอ้คันวิ่งมันเกินมาถึงคันนึงหน่วย10 cc
0: เนาะไม่ใช่ว่าอีกคันนึงเอาไว้ใช้งานอีกคันนึงบิ๊กไบค์แบบโอ้ถอยใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้แน่นอน
1: ครับผม
0: ค่ะไม่ถือค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์
1: ถึงคือได้ที่ก็ว่าให้ไปยืนดีไปยืนคําอุทธรณ์ที่คนสงฆ์ทั้งบ่มาโทรถามอีกทีได้ก่อนว่าตั้งคือคนที่ว่าจะไปบอกคนมันหนักตรงนี
0: ้ได้แต่ต้องมีเงินไขว่าต้องเป็นรถที่อยู่ระหว่างพ้นนะ
1: ครับผม
0: ต้องพ้นอยู่นะเพื่อให้ดูว่าเราครอบครองกับที่มีภาระมีสิ้นจําเป็นต้องใช้ประกอบอาชีพอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละจากเดิมก็ให้แค่คันเดียวแต่ว่าถ้าเราพ้นยวนก็ให้สูงสุดสองคัน
1: ครับผม
0: นะไปที่กรมการขนส่งได้เลยค่ะไปยืนอุทธรณ์นะก็นั่นแหละก็ไปยืนอุทธรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยยังมีเวลา
1: เดี๋ยวในระบบทางอินเทอร์เน็ตในกระเป๋าตังค์ผมยืนไม่ได้นะครับ
0: อ๋อยืนได้เลยใช่ไหม
1: คนช่วยมา
0: จ้าได้แล้วใช่ไหม
1: ไม่เลยคือผมยืนดีไอ้เป๋าตังค์เออครับแต่ว่าคือยังไม่พันที่แต่ว่าคือถามว่าต้องไปที่คนช่วงอีกไหมครับ
0: อ๋อต้องไปยืนแต่วันเดียวเราท่านตัวที่ว่าอาชีพอะไรตอนนี
1: ้ผมทำส่วนยางครับ
0: ทำส่วนยางมีกี่หลายเป็นส่วนยางของใคร
1: เป็นของปลาคือผลิตยางจางของปลาครับ
0: อ๋อจะยังหลับจางอยู่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะแต่จริงจริงก็เราก็มีรายได้นะไม่ต้องเราก็ได้ไม่ซ้ำลอยนะต่อเดือน
1: ครับเพราะว่าไอ้ชุดที่ว่าผมเคยทำปีหกงานผมเคยได้มาแล้วครับ
0: อ๋อเคยได้มาแล้วปีนี้งดแล้วปีนี้ชนะซิดเลยมีไหม
1: ขอไม่ใช่หกสิบมันเห็นเขาไอ้เขาแย่งอยู่ใช่ไหม
0: อ๋อไม่ยอมชนะซิดนะถ้ามีคุณสมบัตินะก็ไม่ถือว่าเป็นซิดของเราที่เรามีซิดตรงนั้นก็ไปอุทธรณ์ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: นะ
1: คือไม่ได้ไปช่วยอย่าง
0: นั้นค่ะจ้าไปเลยที่กรมการขนส่งนะภายใน31นี้นะ
1: ครับผมครับ
0: ตรงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ซี
0: สวัสดีค่ะ

ื่อกี้ลืมไปจริงๆแล้วเขาขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึง20กันยานะคะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ครม.ขยายจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมการปกครองจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแบบเสร็จนะคะ One Stop Service อยู่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปอำเภอเดี๋ยวทางอำเภอจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อไปรับเรื่องแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกกันหลายๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่ไปอำเภอน่ะเราก็จะเห็นว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะไปเข้าเวรเหรอคะเราเห็นนะหลายครั้งแล้วเนาะไม่รู้ว่าไปเข้าเวรกันอยู่ทำไมที่อำเภอเนาะออกมานี่แหละมาช่วยนะลงพื้นที่รับเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยรับทราบถึงปัญหาแล้วก็ข้อร้องเรียนจากประชาชนในเฉพาะเรื่องของการถือครองที่ดินครอบครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้ยเป็นอุปสรรคสำคัญมากเลยในการเข้าถึงสิทธิ์ก็พบว่ามีประชาชนขอทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณเกือบ3ล้านนะมีประมาณเกือบ 50% น่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์กระทรวงการคลังบอกว่าจะนำเรื่องการปรับเกณฑ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแล้วก็จะกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีเป้าหมายว่าจะเร่งให้ครม.เห็นชอบเพื่อให้คนที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะหลายคนก็คือมั่นใจอะว่าตัวเองถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเป็นลูกจ้างซอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเอาไปคำนวณหักภาษีหน้าที่จ่ายบ้างหรือเอาไปใช้เพื่อเลี่ยงภาษีของบริษัทบ้างนำชื่อไปเป็นกรรมการบริหารบริษัทก็มีแล้วก็มีชื่อไปปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะเนี่ยค่ะถูกนำชื่อไปผูกกับธุรกิจสีเทาก็โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันอันนี้กลุ่มนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะแต่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าในกลุ่มเดิมเนี่ยนะคะคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี่นะคะตอนนี้ไม่ได้ลงทะเบียนก็มีเป็นโหเป็นหลายล้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวกระทรวงการคลังบอกว่าจะช่วยนะตรงเนี้ยก็จะช่วยตรงรู้สึกอันว่าไปแล้วนะเมื่อวานช่วยอนุมัติขยายสิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ให้กลุ่มนี้2เดือนโอ้เลิศนะใครได้บ้าง

จริงๆคนที่พอจะมีเงินมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจริงๆก็เนี่ยเดี๋ยวพูดไปก็โดนอีกก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคุณจะไปถามอะไรเขามากมายเนี่ยเมื่อวานแล้วก็โดนว่าแล้วก็แค่บ่นไปนิดนึงว่าถ้ามีรายได้นะไม่ต้องไปแย่งกันก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็โดนว่าอีกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะใครอยากจะได้สิทธิ์ให้แบบครบๆเนาะก็ไปทำได้นะคะเมื่อวานอ่านข่าวเห็นภาพก็น้ำตาร่วงเลยนะคะสำหรับคุณยายก็คุณยายเคยส่งข้อมูลไปขอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายครั้งนะคุณยายวิมลอยู่ที่สุรินทร์นะคะอายุ77ละไม่เคยได้รับสิทธิ์ซ้ำร้ายไปยื่นครั้งล่าสุดแม้แต่ชื่อในระบบสิทธิ์ก็ไม่มีกับเขาที่บอกไปเมื่อวานเนาะคุณยายนี่พิการนะคะอยู่คนเดียวฐานะยากจนมากด้วยความอยากรู้คุณยายก็อาศัยติดรถชาวบ้านมาที่ธนาคารกรุงไทยก่อนที่ธนาคารจะตรวจสอบตรวจกี่ครั้งก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเลยในระบบเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณยายไปยื่นลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งรอบหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดการลงทะเบียนใหม่กันตอนไหนอันล่าสุดนายกอบต.ในพื้นที่ของคุณยายตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็นายกก็ลงพื้นที่พร้อมกับนักพัฒนาชุมชนเอาทำไมก่อนหน้านี้นายกไม่ลงนะคะพื้นที่ทำไมพอคุณยายเป็นข่าวแล้วนายกเพิ่งจะไปหาคุณยายเหรอไปติดต่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหาแนวทางช่วยเหลือทันทีที่คุณยายเห็นนายกอบต.ก็โผล่เข้าสวมกอดร้องไห้ดีใจว่าในที่สุดก็มีหน่วยงานเข้ามารับฟังปัญหาคุณยายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าคุณยายวิมลกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่มีรายชื่อซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาด้านรายได้และการดำรงชีพหรือแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยสมควรได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ยื่นไปแล้วผู้ใหญ่บ้านส่งเอกสารให้ทางอำเภอไปตามขั้นตอนแต่กลับไม่ปรากฏข้อมูลในระบบการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยนายกอบต.เมืองทีบอกว่าก็พอรู้ว่าคุณยายไม่มีชื่อในระบบก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าจะเร่งติดตามทุกขั้นตอนเพื่อหาสาเหตุว่าเอกสารที่ตกหล่นอยู่จุดไหนแต่จะไม่กล่าวคือไม่ได้ต้องการจะกล่าวโทษหน่วยงานไหนแต่ต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะคือจากสภาพความเป็นอยู่นายกอบต.ก็บอกว่าโอ้อยากให้ยายได้สิทธิ์จริงๆเลยลำบากมากๆนะคะเห็นบอกว่า นายกอบต.ถึงกับกั้นน้ำตาเอ้าทำไมข่าวสดเกลียดอย่างนี้ล่ะนายกอบต.บอกนายกอบต.ถึงกับกั้นน้ำตาอยู่คืออะไรกั้นไม่อยู่หรือกั้นอยู่สรุปถึงเงินมันจะน้อยนิดแต่ว่ามันมีค่ามากสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆนะคะบ้านที่ยายอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงเมื่อครั้งที่ยายแข็งแรงไปรับจ้างที่กรุงเทพมาสร้างไว้นานแล้วปัจจุบันก็อยู่ตัวคนเดียวร่างกายไม่แข็งแรงอาศัยเงินผู้พิการกับเงินผู้สูงอายุซึ่งทรัพย์สินยายก็มีแค่นี้นะบัตรสมมติถ้าจะได้นะสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ได้มากสำหรับหลายคนแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีรายได้อย่างคุณยายทุกบาทมีความหมายมากนะคะก็เห็นเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เอาหลักฐานการขึ้นทะเบียนมายืนยันว่าได้ส่งเอกสารเข้าสู่ระบบตาม

ระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่ทราบว่ามันไปผิดพลาดขั้นตอนไหนจนทำให้รายชื่อคุณยายเนี่ยไม่มีอยู่ในระบบเลยค่ะไม่มีข้อมูลจริงๆก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะพาคุณยายไปยื่นอุทธรณ์ที่ธกส.เร็วๆนี้ได้ไปหรือยังเมื่อวานนะคะเนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมรายชื่อคุณยายไม่มีข้อมูลในระบบอะไรเลยอ่ะเป็นงงมากอย่างนี้นะคะคุณยายอยู่คนเดียวนะคะลูกก็เสียชีวิตไปแล้วทุกวันเวลาปวดหัวปวดหลังก็หายาพารากินเพื่อบรรเทาเอาเวลานอนเนี่ยก็จะม้วนผ้าแล้วก็สอดรองไว้ที่หลังตาอีกข้างก็เริ่มพร่ามัวเพราะเป็นต้อแล้วนะคะเคยผ่าตัดแล้วข้างหนึ่งเมื่อครั้งลูกยังอยู่แต่อีกข้างยังไม่ผ่าเพราะลูกไม่อยู่แล้วไม่มีใครพาไปเนี่ยค่ะโอ้โหอ่ะก็นั่นแหละท่านนายกอบต.เลยนะคะพาไปแต่บ้านคุณยายก็ยังน่าอยู่นะบ้านคุณยายเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นบ้านที่โทรมอะไรนะคะน่าอยู่น่าอยู่นะยังอาศัยอยู่ได้หลายปีแล้วก็มั่นคงดูบ้านก็มั่นคงดีนะแต่ว่านั่นแหละให้คุณยายได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเถอะนะคะเนี่ยนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเยอะเป็นล้านอ่ะเอาจริงๆก็รู้จะช่วยกันยังไงนะคะใครที่ยังตกหล่นอยู่ข้องใจอะไรตรงไหนก็ได้นะคะก็โทรมาเอาอีกสักเคสหนึ่งแล้วกันนะคะนี้เป็นครอบครัวใหญ่13ชีวิตอยู่ที่ชัยนาทหลังจากที่เขาประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันเนาะปรากฏว่าทางบ้านนี้ครอบครัวนี้โอ้อยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาทนะคะถูกตัดสิทธิ์บอกว่าเสียใจมากบ้านหลังนี้อยู่กัน13ชีวิตผู้ใหญ่7เด็ก6ระหว่าง3ขวบถึง17ปีหลายคนในครอบครัวกำลังว่างงานหมายถึงเด็กนะเด็ก3ขวบถึง17ปีรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแน่นอนนะตั้ง13ชีวิตเดิมเนี่ยครอบครัวนี้มีอาชีพเก็บขยะขายกันแล้วก็หลังจากบ่อขยะที่ไปเก็บอยู่ตลอดเนี่ยมันปิดถาวรมาหลายเดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปรับจ้างก่อสร้างเพื่อไม่มีงานก็ไม่มีรายได้ก็เลยต้องออกเก็บขยะอีกตอนนี้ก็ไปเก็บตามถังขยะในหมู่บ้านเอามาสะสมไว้ก่อนประมาณสัก 6-7 วันแล้วก็นำไปขายทีเดียว 6-7 วันเนี่ยได้เงินมา 3-400 บาทเท่านั้นนะไม่ใช่วันละนะนี่คือ1ครั้งเก็บขยะไว้ได้7วันเก็บแล้วก็เอาไปขาย1ครั้งก็ได้มา300บ้าง400บ้างจากเดิมเคยได้500-600แต่ราคาขยะปัจจุบันมันลดลงบางครั้งต้องหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านมาจับจ่ายแล้วก็รีบไปหามาคืนเพราะว่าไม่ต้องการเป็นหนี้นี่คือหัวหน้าครอบครัวนะคะที่พูดด้วยความโอ้โหเหนื่อยยากจริงๆนะคะเธอบอกว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรถคันนี้แหละมั้งโดนตัดติดเอาไว้ที่คันหนึ่งสามคันถ้าสามคันนี่มันเกินเกณฑ์กำหนดเนาะต้องสองนะคะเมื่อกี้ที่คุณสุภาพจากสงขลาโทรมานะก็มีสองคันก็ผ่อนอยู่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้ามีสามคันมันก็เกินเกณฑ์อ่ะหนึ่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หนึ่งในนั้นเขาบอกว่าขายไปแล้วสิบกว่ายี่สิบกว่าปีแต่คนซื้อไม่ได้โอนไงก็ยังเป็นชื่อเขาอยู่ยังเป็นคนครอบครองชื่อก็ยังอยู่ในระบบขนส่งของจังหวัดชัยนาทก็ไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะโทษใครยังไงแต่เธอก็บอกว่าโอ้ยเสียดายเสียใจหมดหวังเครียด300ต่อเดือนก็มีค่ามากสำหรับครอบครัวเอาไว้ซื้อข้าวสารเลี้ยงลูกหลานแล้วก็ตอนนี้ในครอบครัว13ชีวิตนี้เนี่ยสามีเป็นคนหาเงินหลักๆนะก็ไม่พอใช้หรอกนะเพราะว่ามีเด็กหลายคนถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็จะลำบากมากค่ะพี่เคบอกเนี่ยท้อใจมากไม่คิดจะ
ดำเนินการเพราะว่าทราบดีว่าตัวเองนั้นครอบครองมอเตอร์ไซค์อยู่3คันในระบบจึงเกรงว่ายังไงก็ไม่ผ่านแต่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเธอขายไปแล้วก็ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เลยฝากวิงวอนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าครอบครัวเธอมีฐานะยากจนจริงๆนะมีมอเตอร์ไซค์ก็เอาไว้ใช้ประกอบอาชีพถ้าได้สิทธิ์รัฐกลับคืนมาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเอาไปซื้ออาหารได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้ในช่วงที่รายได้ไม่แน่นอนแล้วก็ค่าของชีพก็สูงนะคะนี่คือตัวอย่างครอบครัวที่ลำบากลำบากเนาะ13ชีวิตโอ้โหอยู่กันไปยังไงนะคะก็ ก็สู้ๆเนาะไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเนาะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีวิธีในการเขาเรียกว่าทำอย่างไรก็ได้ค่ะที่ให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับความสะดวกมากที่สุดในการยื่นอุทธรณ์นะคะเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเราเห็นเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นคนไทยลำบากอยู่ตามหัวไร่ปลายนาตามท้องถิ่นตามหมู่บ้านเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วเยอะจริงๆในเขาบอกว่าในพื้นที่หนึ่งนะชื่อตำบลปังกูตำบลนี้อยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีคนแก่ในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดอยู่ที่นี่นี่ไม่รู้ใครนิยามมานะขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยสื่อเขารายงานแบบนี้แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนมากด้วยนะคะเนี่ยเขาก็สะท้อนปัญหามาว่านี่ขนาดคนแก่อยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดก็ยังโดนตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโอ้ดูสภาพบ้านก็ล้อมด้วยสังกะสีไม่มีไฟไม่มีแก๊สเกิร์ดอะไรไม่มีนะคะบ้านคุณยายสมัยมีแต่ไฟโซลาร์เซลล์เอาไว้ส่องสว่างภายในบ้าน1ดวง1หลอดเครื่องปรุงอาหารมีถุงน้ำปลาอยู่1ถุงน้ำปลา1ขวดเกลือ1ถุงผงชูรส1ถุงหุงหาอาหารกินเองอยู่คนเดียวนะคุณยายเนี่ยแล้วคนแถวบ้านนั้นก็ชินตาประมาณ 5-6 ปีแล้วคุณยายกลับมาอยู่บ้านเกิดชาวบ้านก็ช่วยเหลือบ้างนะคะด้วยความสงสารแต่ก็ช่วยเป็นบางครั้งนะเพราะว่าก็ฐานะไม่ค่อยดีเหมือนกันเนี่ยค่ะจะแปลกมากเขาบอกว่าจริงๆคุณยายสมัยเนี่ยรอบนู้นก็มีบัตรอยู่นะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการอย่างนั้นพอรอบนี้ถูกตัดสิทธิ์สาเหตุทราบจากผู้ใหญ่ว่าคุณยายมีประกันชีวิตที่ลูกชายทำไว้ให้จึงถูกตัดสิทธิ์ออกไปโธ่แล้วตอนนี้บอกว่าลูกชายส่งเบี้ยประกันไม่ไหวแล้วนะเพื่อนบ้านอาสาเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพราะสงสารแต่มีข้อแม้ว่าทุนเอาประกันจะต้องเอามาแบ่งกันส่วนหนึ่งจะต้องเอาไว้เป็นค่าทำศพแต่ไม่คิดว่าคุณยายจะถูกตัดสิทธิ์บัตรแบบนี้ยอมรับว่าสงสารเพราะแต่ละวันเนี่ยยายกินแค่ไข่ต้มเป็นกับข้าวทุกวันโอ้อ่านให้มันเรียกว่าท่านผู้ฟังกินข้าวไม่ลงกันไปข้างหนึ่งจริงๆนะประเทศไทยยังคงมีอะไรแบบนี้อยู่สำหรับตอนนี้นะคะรัฐบาลก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงอะตอนนี้วิธีการแก้ตนนี้นะคะมันต้องเริ่มต้นยังไงตรงไหนอะคนแก่ทำงานก็ไม่ได้แล้วจะแก้ตนกันยังไงเขาบอกว่าแก้ตนก็ทำงานสิเอาแล้วคนแก่ทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วเนาะก็น่าจะมีหน่วยงานของรัฐเลยเนาะต้องรีบเข้ามาดูแลนะคะตอนนี้หลายจังหวัดมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนะคะในการอุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ดีแล้วเนาะรีบทำจะได้แบบเคลียร์กันไปเลยว่าเนี่ยต้องให้นะต้องรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐนะเอาแบบเต็มที่ค่ะต้องแบบนี้ค่ะ
มาดู

มีเรื่องอื่นๆบ้างนะคะวันนี้คุยแต่เรื่องสลดใจเนาะเออมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะข่าวทุกวันนี้มีแต่พบอย่างนี้แหละคนจนคนหมดสิทธิ์คนอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่าสุดสาวคนนี้ดีกว่าเอออันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งโป๊ะแตกเธอโพสต์คลิปลงโซเชียลเล่าว่าไปงานแฟนมิตร JB มาที่ Impact เมืองทองธานีพอจบงานก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่โรงแรมที่พักก็ห่างไปจาก Impact 4กิโลเธออ้างว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์พาขับลัดเลาะเข้าเส้นทางเปี่ยวแล้วฉวยโอกาสเอามือมาโดนต้นขา2ครั้งขอย้ำนะเธอบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เอามือมาโดนต้นขาเธอ2ครั้งจนเธอตกใจมากหยิบมือถือมาอัดคลิปไว้เลยตอนตัดสินใจกระโดดลงจากรถที่กำลังวิ่งวิ่งอยู่จนได้รับบาดเจ็บเย็บไป9เข็มค่ะนี่พร้อมโชว์บาดแผลให้ดูทำให้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมียอดวิวเป็น10ล้านนะคะ10ล้านครั้งเรื่องนี้ทำให้ต่อมานะคะทางศิลปินเกาหลี JB ใช่ไหมทราบข่าวก็เข้ามาโพสต์ถามตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยว่าอยู่ที่ไหน Where are you? Did you sleep well? คือเขาบอกว่าแฟนคลับก็เป็นห่วงจนแฟนคลับศิลปินสงสัยสืบหาความจริงกันจนทราบว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจินตนาการเอาเองเนี่ยเอออะไรอ่ะเมื่อวานนี้ที่สภ.ปากเกร็ดนะคะรปภ.คนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนขับวินรับจ้างอยู่ที่เมืองทองค่ะเขาชื่อพี่พัดละกันอายุ56ละแกน่ะเป็นรปภ.ด้วยขับวินด้วยนะวินเมืองทองธานีก็เดินทางไปพบตำรวจหลังจากผู้หญิงคนนี้อ๋อเป็นพี่สาวของผู้หญิงคนนี้ได้โทรเข้ามาขอไต่เกียร์เพื่อเยียวยาคนขับวินมอเตอร์ไซค์และแสดงความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าถูกคนในโซเชียลโอ้โหมาด่าทอต่างๆนานาเลยนะคะด่าโดยที่แบบยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยคนขับวินบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะคะเล่าให้ฟังวันที่12หญิงสาวคนหนึ่งเดินมาเรียกวินให้ไปส่งที่โรงแรมจริงซึ่งในเวลานั้นคนก็ออกมาจากคอนเสิร์ตคนจนเกือบจะหมดละแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปส่งที่โรงแรมตรงแจ้งวัฒนะซอย21หน่อยพี่เก๋ก็พาไปโดยไม่ทราบว่าเขาป่วยโดยตัดสินใจขับรถเลาะไปตามถนนเลียบคลองบางพูดซึ่งตรงนั้นมันเป็นทางลัดเพราะพี่แกอยู่แถวนั้นแกก็รู้ดีเนาะสาเหตุที่ขับไปทางลัดเพราะว่าปกติมันอ้อมไกลถึง8กิโลนะแต่ถ้าไปทางลัดจะใช้เวลาเพียง2กิโลเองและทำให้ประหยัดค่าโดยสารด้วยจากปกติถ้าไปตรงที่จะคิดค่ารถตรงนู้นอะจุดที่บอกอ้อมไกล8กิโล200นะ200ขึ้นนะเพราะต้องไปอ้อมแล้วก็กลับรถมาไกลแต่ถ้าไปทางลัดจะเหลือแค่80บาทก็เลยเลือกที่จะไปทางลัดให้ตอนนั้นก็เก็บค่าโดยสาร80แต่ว่าเขาให้มา100นึงแล้วก็ยังอวยพรชมเลยว่าโอ้นอกจากจะสวยแล้วใจดีอีกให้ติ๊บบินมา20บาทตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเรื่องราวไปโพสต์ประจานจนได้รับความเสียหายแต่ว่าเผอิญทางศูนย์รักษาความปลอดภัยของเมืองทองธานีทราบเรื่องเพราะว่าโพสต์นี้มันเป็นกระแสร้อนแรงมากเลยค่ะมีคนเข้าไปดูหลายล้านอย่างที่บอกแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายมาด่าทอที่วินมอเตอร์ไซค์กันซึ่งวินท่านนี้แกบอกแกไม่เล่นโซเชียลนะทางเมืองทองก็เรียกเข้าไปสอบสวนหนึ่งข้อเท็จจริงแล้วก็บอกไปว่าไม่ทำอะไรที่ถูกกล่าวหาเลยเพราะว่ารถเนี่ยมีคลัตช์ทางที่วิ่งก็แคบถ้าขับมือเดียวขับไปลวนลามผู้หญิงไปจกไปอย่างเงี้ยโอ๊ยเดี๋ยวตกสะพานตายเลยแกบอกทางมันไม่ได้กว้างอะไรเลยแค่ประมาณ80ถึง1เมตรเท่านั้นเองจากนั้นทางศูนย์เมืองทองก็เลยให้มาแจ้งความให้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี่เองนะคะหลังจากนั้นเมื่อวานพี่สาวของผู้หญิงคนนี้ก็โพสต์ติดต่อมาหาบอกว่าน้องสาวป่วยมีอาการทางจิต
พี่อย่าไปถือสานะก็นัดมาที่โรงพักเพื่อจะมาขอไก่เกี่ยซึ่งพี่วินก็บอกไม่ได้จิตใจอะไรนะหากว่าป่วยจริงก็ให้อภัยได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนใจดีเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าไก่เกี่ยกันได้ก็ไม่ได้จิตใจอะไรก็ถือว่าเป็นการให้อภัยกันไปไม่ได้เสียหายมากส่วนกรณีที่โพสต์ไปและมีการต่อว่าตัวในรับความเสียหายนั้นเนี่ย อันนี้ก็มาขอโทษเพราะว่าเอาเรื่องที่เขาเอาลงไปเนี่ยไม่มีความจริงไม่เป็นความจริงเลยการที่เอาเรื่องไม่จริงไปโพสต์ก็ทำให้วินมอเตอร์ไซค์เสียหายถ้าไก่เกลี่ยกันได้แล้วก็ให้อภัยแล้วก็เดี๋ยวจะนำเงินไปทำบุญอ้าวนี่แกจะเรียกเงินด้วยนะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญเลี้ยงอาหารสุนัขเลี้ยงอาหารแมวแล้วก็คนตกทุกข์ได้ยากต่อไปพี่เจว่าอย่างนั้นขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการนัดเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไก่เกลี่ยแล้วนะคะที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อตกลงเจรจาเยียวยากันแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอะไรนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเอาอยู่ดีไม่ว่าดีสาวดูสิทั้งที่บินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำอะไรที่เกเรเลยนะคะจากเรื่องนี้ก็โป๊ะแตกเลยนะคะก็เอายังไงล่ะถ้าป่วยจริงก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งครับอันนี้หมายถึงกรณีป่วยนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะถ้าป่วยก็ต้องรักษาแหละเนาะคงจะไม่ปล่อยทิ้งไว้เนาะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะก็พาไปรักษาได้เนาะกินยากินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอเดี๋ยวนี้มีเยอะนะพวกที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะเขาบอกว่าจะโพสให้คนด่าชอบกันมากเลยด่าเยอะเหรียญวิ่งเลยค่ะเนี่ยก็เรียนแบบกันนะคะประเภทแบบทำให้คนอื่นเกลียดมันไส้เลยพวกเนี้ยเขาชอบนะคะอยู่คนนึงเขาบอกว่าเขาโพสยืมตังยืมตังใครก็ได้อะที่เป็นเพื่อนใน Facebook นี่นะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปอ่านในคอมเมนต์ด้วยว่าจุดประสงค์การโพสต์ของเขาคืออะไรเอ้าในคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้ยืมตังจริงหรอก300ที่โพสต์ไปอ่ะเขาอยากได้ยอดกดไลค์นี่คือเป็นวิธีการหาเงินในอากาศอีกวิธีนึงนะเขาบอกว่าอย่างนั้นคือตัวเขาไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้คนมากดไลค์แต่เขาไม่ได้ยืมจริงด้วยนะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอใครจะเรียนแบบก็ทำได้นะลองดูอย่าให้ระบบมันจับได้แล้วกันมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแทนที่จะได้ตังเงินในอากาศนะคะเดือนละ10-20เหรียญเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็ตอนนี้ต้องระมัดระวังทุกเรียกว่าทุกอิริยาบถเนาะสำหรับบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะก็เอาให้มันดูสมเหตุสมผลดูเป็นบวกสักนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำนี่แหละนะคะเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะบางทีบางท่านก็อยากจะได้แต่ยอดอย่างเดียวโดยไม่ได้สนว่าไอ้สิ่งที่ทำสิ่งที่โพสสิ่งที่ประกาศเนี่ยมันผิดมันดูไม่น่าจะทำอะไรประมาณนี้แต่หลายคนไม่สนใจจริงๆนะจนสุดท้ายก็อาจจะได้เงินจริงก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็แล้วแต่อวยพรเลยนะคะมาปิดท้ายกันนะคะกรณีที่มีการโกงข้อสอบกันจริงๆก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะถามว่าจะไปสุดตรงไหนเรื่องนี้เอาล่าสุดก็คือตำรวจนะคะบอกว่าขณะนี้มีการประชุมแล้วกับคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกับท่านผบ.ตร.ด้วยแหละก็เห็นบอกว่าเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงกับรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ภายในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะก็งวดเข้ามาแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะต้องโดนถอนลายชื่อเนาะใครที่มี

ส่วนเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าตำรวจมีการพิจารณาเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมา11คนพบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนส่วนว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดรวมถึงพิจารณาจะเชิญอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการให้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันค่ะอ๋อนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเนี่ยนะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความใช่ไหมคะเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตและก็ทำผลข้อสอบราชการรั่วไหลในครั้งนั้นก็ประชุมรายละเอียดในทางคดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกไม่นานนะคะโอ้ต้องมีคนร้องไห้แน่ๆเลยเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ใจไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวาย

มร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

วันนี้ไปมีคนอื่นห่างเหินเงียบหายไม่มา

0: แล้วชั่วโมงที่2 6:14 น.เช้าวันพุธ22 กรกฎาคมนะคะสวัสดีคุณแบงค์ค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผ่านเช่นกันครับ
0: มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เพลงให้น้องดงเลยนะเพลงนี้พลาดแล้วเมียน้อย
1: ไม่มี
0: เอ้าไม่มีเหรอ
1: ไม่มีเมียน้อยไม่มีมีเมียเยอะ
0: เมียมากนะงี้เหรอ
1: เมียมากเออครับผม
0: เออก็พี่นำแกร้องเพลงได้แบบเหมือนคนใต้เลยอ่ะเออโอเค
1: เหมือนเลยเน
0: า
1: ะ
0: พี่นำนี่พูดใต้ได้นะรู้สึกว่าแกบอกแกพูดแกเคยมาอยู่ภาคใต้แกก็พูดใต้ได
1: ้
0: เอออันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเราเห็นคลิปผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าเป็นลูกพี่มัม
1: โอ้บนโรงพักใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออไปโรงพักใช
0: ่ไหมฮะใช่แกบอกว่าแกไปหาตำรวจเออว่าแกเป็นลูกพี่มัมพี่มัมจกมกนี่แหละเออแล้วก็ประมาณว่าพี่มัมอ่ะโอนตังมาให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดก็คือว่าน่าจะต้องส่งเข้าบำบัดแล้วล่ะลูกพี่มัมคนเนี้ย เออคือก็น่าจะเสพยาติดยาเสพติดนะคะคือเหมือนแกอุปโลกไปเองอะว่าตัวเองเป็นลูกชายของหม่ำจกมกทางลุง
1: อยากเป็นลูกพี่มัม
0: เอออยากเป็นลูกพี่มัมแกอ้างเลยแหละว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกของหม่ำจกมกแล้วก็ให้ประมาณว่าแกอายุ22 ปีนะชื่อเดฟแกก็เดินดุมขึ้นไปโรงพักที่อุดรธานีไปถามตำรวจว่าที่พ่อหม่ำจกมกโอนเงินมา10,000น่ะเออพ่อจะให้ไปเดินทางไปหาที่ยโสธรน่ะตำรวจให้โอนให้เขาหน่อยแกอ้างว่าพี่มัมอะโอนมาที่โรงพักนี้เออประมาณนั้นอืมแกก็ไปเลยนะเอ้ยแต่พอดูหน้าจริงๆนะหน้าก็คล้ายอยู่นะทีนี้ตำรวจเขาได้ยินก็ตกใจก็ถามว่าเอาเรื่องราวมันเป็นยังไงเดฟก็บอกว่าผมมันมีเครื่องอ่านใจทำให้ผมเป็นลูกพ่อมัมเออแล้วก็ตำรวจก็ฟังแล้วก็รู้สึกเอ้ยหัวจะปวดตัวรูแปลกๆเนาะแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อคืนนอนที่ไหนอ่ะอ๋อก็มานอนที่โรงพักนี่แหละเออทีนี้ถึงตำรวจก็ดูยังไงก็เอออย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยคล้ายเหมือนกันนะล่าสุดเมื่อวานตำรวจที่สภ.เมืองอุดรธานีก็บอกว่านายเดฟก็ยังอยู่ที่โรงพักแล้วก็เปิดใจอีกครั้งหนึ่งว่ายังคงรอเงิน10,000 บาทที่พ่อมัมโอนมาเข้าบัญชีส่วนกลางของตำรวจที่นี่เพื่อให้ผมเนี่ยไปหาที่ยะโสธรนะเออแล้วล่าสุดนั้นทางสารวัตรสืบสวนเนาะพันตำรวจตรีบันเทิงทัพโยธาก็คุยซะหน่อยนายเดฟก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าพ่อผมคือหม่ำจกมกเพราะว่าเครื่องอ่านใจมันบอกแบบนั้นเออคราวนี้สารวัตรบันเทิงเนี่ยชื่อแกก็บันเทิงเนาะแกก็เลยให้เดฟเขียนชื่อกับนามสกุลจริงเพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนหน่อยนะปรากฏว่าเดฟอ่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอโนนสังหนองบัวลำพูแล้วไม่พบข้อมูลเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือว่าเป็นลูกบุญธรรมอะไรของหม่ำจกมกตามที่อ้างเลยเดฟก็ย้ำว่าพ่อแม่จริงๆอ่ะจริงๆก็มีแต่บอกว่าเขาไม่ใช่พ่อคือหม่ำนั่นแหละนักข่าวก็เลยโทรหาพ่อจริงๆเขาชื่อนายเจตนะคะพ่อของเดฟเนี่ยทำงานอยู่ที่เกาะสมุยตอนนี้เป็นทำงานก่อสร้างอยู่เนาะก็ยอมรับว่าเดฟเป็นลูกชายแท้จริงๆของผมนี่แหละผมมันมีลูกคนเดียวก่อนหน้านี้ทางญาติที่อยู่หนองบัวลำพูน่ะก็ติดต่อรถตู้เพื่อเตรียมส่งเดฟไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยแต่เมื่อนายเดฟทราบหนีไม่อยากไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยเลี้ยวกลับบ้านมาเลยแล้วก็พูดซ้ำๆว่าเดี๋ยวจะไปยะโสธรจะไปยะโสธรทีนี้พ่อก็ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยมีประวัติเสพยาอย่างหนักในอดีตค่ะน้องดงแล้วก็ เดือนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนชัดเจนพูดคนเดียวมีเสียงคล้ายกับมีคนพูดด้วยอยู่ตลอดแล้วก็มีความเชื่อว่าเดี๋ยวญาติจะถูกจับเป็นตัวประกันที่ท่าเรืออะไรประมาณเนี้ยเออก่อนหน้านี้ก็เคยไปรักษากับแพทย์จิตเวชแล้วนะคะพ่อก็เป็นห่วงว่าเนี่ยพ่อก็ทำงานต่างพื้นที่นะอยู่ไกลเกาะสมุยเนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถเดินทางมาติดตามลูกชายได้ด้วยตัวเองก็เลยขอให้ตำรวจกับพม.นั่นแหละช่วยหน่อยเออช่วยเหลือลูกชายคนเดียวคนนี้ก็ตำรวจก็โอเคเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการประเมินอาการแล้วก็รับการรักษาให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวแล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วก็ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเมื่อวานมูลนิธิกระจกเงาเดินทางมาพบก็ตอนนี้ก็เลยให้ดูแลไปนะคะตำรวจก็กุมขมับเลยว่าตอนแรกก็ไปถามหนูก็ไปทวงเลยว่าเอาเงินหมื่นมาพ่อน่ะโอนมาพ่อบัมน่ะโอนมาที่บัญชีของส่วนกลางตำรวจอ่ะหรือให้ผมสักทีอะไรประมาณเนี้ย
2: โอ
0: ้เออคือจริงเป็นกลางมากอ่ะ
2: เนาะคือมันทำให้เห็นเลยนะพี่ว่าเสพยาไปนานๆเนี่ยมันทำลายสมองจริงเนาะ
0: จริงมันหลอนมันคือมันจะมีหลายแบบนะมันมีคลั่งบ้างมีหลอนบ้างอะไรพวกนี้มันมีหลายรูปแบบ
2: โอ้แต่นี่มันเหมือนมันกัดกินสมองความจำบางส่วนหายไปเลยอ่ะ
0: จริงอย่างเดฟเนี่ยเขาจะไม่ออกแนวคลั่งไม่ทำร้ายใครแต่เขาจะออกแนวเนี่ยแหละพูดไปเรื่อยแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่
2: โอ้
0: แล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกของคุณหม่ำจกมกอยู่ตลอดก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าแกอาจจะคิดว่ามีคนแซวแกหรือเปล่าว่าหน้าตาเหมือนหม่ำจกมกแกก็เลยเอามา
2: ไม่งั้นอยู่ทำไมต้องเป็นพี่หม่ำเนาะเราก็ไม่ได้คนบ้านเดียวกันไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ๆ
2: แ
0: ต่ว่าพอเราดูภาพที่เขาไม่เบลออ่ะมองแว็บข้างๆก็คล้ายอยู่เหมือนกัน
2: คล้าย
0: แต่ก็คล้ายซะแต่ก็เห็นใจแหละเขาอยากให้เขาหายเพราะอายุก็ไม่เยอะ22เองค่ะ
2: พิษภัยยาเสพติดนะฮะ
0: ใช่
2: เลิกได้เลิกเหมือนนี่ฮะพิเศษครับพี่พิเศษบอกเลิกมา8ปีแล้วทุกคนนี่ฮะเลิกยาเสพติดขาดก
0: ็พิเศษนี่คือขนาดหนักเลยเนาะตอนนั้นเน
2: า
0: ะ
2: หนักก็เนี่ยที่ทำให้แกเข้าคุกมาก็เพราะยาเสพติดเนี่ยพี่น
0: ะ
2: ตอนนั้นเมาไลฟ์สดล็อกห้องพกปืนโอ้โห
0: ยิงปืน
2: วีรกรรม
0: ใช่แกไม่ใช่พกอย่างเดียวตอนนั้นแกยิงด้วยนะ
2: เออใช่
0: เออ
2: เนี่ยก็เลยทำให้นั่นแหละก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สืบเนื่องมาถึงทำให้แกต้องเข้าไปเรือนจำมาปีนิดๆนี่นะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ล่าสุดพิเศษครับออกมาประกาศเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะ30ปีโลโซครับพี่ใช้ชื่อว่า30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอนะก็งานนี้เขาบอกว่าเพลงฮิตเนี่ยนะฮะครบแน่นอนนี่ครับแล้วก็เตรียมที่จะเล่นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมนะครับซ้อมสำหรับคนที่เขาพี่แจ๊กฝากถึงเด็กๆก่อนว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นศิลปินนะพี่เสกบอกสมัยก่อนพี่เสกซ้อมนะซ้อมวันละ 6-8 ชั่วโมง
0: ค่ะ
2: นะแล้วก็ไปเล่นกลางคืนอีก 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอยู่กับกีตาร์เป็น10ชั่วโมงก็อยากให้น้องๆสนใจที่เล่นดนตรีนะฝึกฝนให้ดีดนตรีเนี่ยจะช่วยห่างไกลยาเสพติด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พี่เสกบอกตอนนี้ผมสะอาดสะอ้านมากครับเลิกยามาแล้ว8ปีขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อใจได้เลยและขอให้รู้นะครับว่าตอนนี้พี่เสกโลโซและวงโลโซทั้งหมดบริสุทธิ์มากขอบคุณที่รักกันและเจอกันนะครับนี่ในวันคอนเสิร์ตพี่เสกจะช่วงพฤศจิกายนนะพี่คอนเสิร์ตใหญ่
0: ค่ะ
2: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มขายบัตรกันเดือนหน้าครับพี่ขายบัตรเดือนหน้าใครที่คิดถึงนะคิดถึงพี่เสกโลโซก็เตรียมเงินแล้วก็ไปจับจองนะครับรู้สึกจะได้ impact นะพี
0: ่โอ้ใช้ impact เลย
2: ใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ยังไม่ใช่ราชมัง
0: ย
2: ังไม่ใช่ขนาดราชมังเสิร์ตโลโซเนี่ยอ๋อขออภัย
0: ฮะ
2: เล่นที่ราชมังเลยครับพี
0: ่ราชมังคารากีฬาสถาน
2: ใช่21พฤศจิกายนนะครับที่สนามราชมังคลาเกียสถานนะโอ้โห
0: ค่ะ
2: คอนเสิร์ตใหญ่สมชื่ออือนะครับราชมังเลยฮะ
0: ก็เป็นที่เขาบอกว่าได้ตั้ง 40,000 ราชมังเนี่ย
2: ก็ถ้าในมุมคอนเสิร์ตมันก็จะได้ประมาณ 3-40,000
0: สามถ
2: ึ
0: งส
2: ี่หมื่นใช่ครับมันก็จะ หายไปมุมหนึ่งที่เป็นด้านหลัง
0: ค่ะ
2: แล้วที่สนามที่คนยืนอีกนะ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: ก็
2: โอ้โหนี่ก็ถ้าเกิดว่าปลายปีนี้รู้สึกบิ๊กแอดนี่เขาก็ราชมังนะปลายปีนี้คอนเสิร์ตชาวร็อกนั้นเลยครับพี
0: ่ค่ะ
2: โ
0: อ้สนุกแน่นอนเนาะ
2: ครับผม
0: เตรียมตังค่าบัตรไว้เถอะสนุกแน่นอนนะคะมันต้องสนุกสิเนาะไม่จะไม่สนุกแล้วจะเล่นทำไม
2: มันก็จะได้ฟังเพลงเก่าๆของโลโซนะใครชื่นชอบ
0: ใช่เลยแล้วมันเป็นเพลงที่แบบติดหูเร็วนะร้องได้อ่ะ
2: ครับ
0: ร้องได้จริงๆเนาะนักร้องจะเป็นสมัครเล่นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยร้องได้กันทุกคนค่ะ
2: ครับผม
0: เนาะ
2: มีอีกไหมฮะบันเทิงเลิงใจเรื่องสาดน้ำในงานแต่งงานณเดชน์นี่ก็น่าจะเคลียร์น่าจะจบแล้วเนาะ
0: เจนนี่เหรอ
2: ใช่ครับที่คุณเจนนี่โดนคนที่สาดเนี่ยเขาเปิดตัวนี่นะว่าชื่อคุณใหม่รัชดานะเป็นช่างผมนะเป็นแฮร์สไตลิสต์ของณเดชน์นี่แหละพี่แล้วก็เคยเป็นช่างคู่ใจกับคุณเจนนี่มาก่อนนะ
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็
0: ทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
2: โอ้แล้วก็มีปัญหากับคุณเจนนี่มาก่อนแล้วก็เหมือนกับแยกทางกันไปต่างคนต่างก็ไม่ได้ร่วมงานกันนะทั้งคุณใหม่รัชดากับคุณเจนนี่เนี่ยแล้วก็
0: มาเจอกันในงานนี
2: ้คงมีตอนแยกกันเนี่ยน่าจะมีปมบางอย่างกันนะครับที่คาใจกันอยู
0: ่ค่ะ
2: พอมาเจอในงานก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
0: ใครเริ่มก่อนนะ
2: ก็เขาบอกในงานเนี่ยมีกลุ่มผู้จัดการเพื่อนของพี่เอสุภชัยเนี่ยนะครับเป็นคนเหมือนกับเห็นคุณเจนนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เลยหวังดีก็เลยเดินมาชวนคุณเจนนี่เนี่ยเหมือนกับจะให้ไปนั่งรวมกันกับกลุ่มใหญ่ๆก็เดินมาแล้วเหมือนกับจะพาคุณเจนนี่ไปนะฮะระหว่างพาคุณเจนนี่ไปเดินไปนั่งในกลุ่มนู้นแล้วก็ไปเจอกับเนี่ยใหม่รัชดาก็เลยแบบไม่รู้เขาฟิวขาดอะไรขึ้นมานะครับก็เลยสาดน้ำใส
0: ่
2: มีนักข่าวไปถามคุณแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันบอกไม่เห็นตอนสาดแต่เห็นตอนคุณเจนนี่เนี่ยเดินมาว่าตัวเปียก
0: Oh.
2: แต่ตอนนั้นเนี่ยคิดไม่คิดว่ามีการสาดน้ำกันคิดว่าเครื่องดื่มอาจจะหกใส่ตัวหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่า พราะฉะนั้นแจ็คบอกแจ็คยังไม่รู้เรื่องเลยยังทำยังไปสวัสดีพี่เจนนี่สวัสดีครับแจ็คมันจะเล่าแล้วว่าก็ยังไปสวัสดีพี่เจนนี่นะโมเมนต์นั้นเลยทั้งที่เขาเพิ่งโดนสาดน้ำมาตอนนั้นเหมือนไม่รู้ไงแต่เห็นเลยว่าชุดเปียกเห็นว่าชุดเปียกตัวแข็งก็โดนสาดเยอะเหมือนกันนะพี่นะถึงว่าเวลาเราไปงานแต่งเขาก็จะเสิร์ฟน้ำถ้าเป็นไวน์เขาก็จะครึ่งแก้วนะถ้าเป็นน้ำก็จะเต็มแก้วหน่อยเวลาที่พนักงานเขาเดินเสิร์ฟอ่ะนะครับก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดันคนมาพูดถึงงานแต่งณเดชน์ยาด้าจะเป็นในเรื่องของแบบเนาะคนทะเลาะกันอ่ะเจ้าภาพเขาคงไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้อ่ะพี่คือคนจัดงานก็อยากให้คนพูดถึงในมุมแบบมุมดีๆมุมน่ารักนะมุมที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นมุมดีก็อยู่ไม่อยากให้มีแบบว่าเอ้ากลายเป็นว่าคนมาทะเลาะกันในงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานผมเห็นความน่ารักมุมนึงนะของงานแต่งยาย่าณเดชน์นะพี่เขาเชิญแฟนคลับเขาอะร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าคนแล้วมาร่วมงานแต่งงานด้วยนะแล้วแฟนคลับเขาใส่ชุดชาตรีอะไรมาเลยให้เกียรติแบบสวยงามเลยแล้วได้มาถ่ายที่แบ็กดรอปกันเป็นกลุ่ม
3: โอ้โห
2: ผมเห็นกลุ่มนี้ต้องเป็นแฟนคลับที่แบบติดตามมาตั้งแต่ต้นๆนะ
3: ค่ะ
2: ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานด้วยนะฮะได้ไปถูกอยู่ในโมเมนต์สำคัญวันสำคัญของชีวิตด้วยกลุ่มนี
3: ้คงจะแบบ
2: เขาก็จะ
3: นะ
2: ใช่
3: ประทับใจมาก
2: เป็นกลุ่มใช่ตอนถ่ายแบ็คดรอปอ่ะกลุ่มนี้10คนกลุ่มนี้8คนกลุ่มนี้15คนแล้วก็ถ่ายกันเป็นกลุ่มย่อยตรงแบ็คดรอปกันแล้วเดี๋ยวจะแยกก็เต็มใจแล้วก็ยืนถ่ายกันนะฮะ
3: เออน่ารักเน
2: า
3: ะแล้วถ้าถือว่าทุกคนอยากจะได้ภาพอยากจะได้ภาพในมุมของตัวเองเอาไปโพสต์ไปอวดเลยเนาะเขาเป็นแฟนคลับกันมานาน
2: ใช่แล้วที่สำคัญคือณเดชน์กับย่าบอกเอากับข้าวไปให้หมดเลยนะเนี่ยกับข้าวเหลือในงานเอาไปด้วยนะ
3: เออไม่ได้เลย
2: ก็เหมือนเราไปงานอะไรกันเนี้ยพอกับ
3: งานเนี้ยเขาเลี้ยงเป็นอะไรอ่ะเป็นค็อกเทลเหรอเป็นโต๊ะจีนหรือเป็นอะไรไม่รู้นะ
2: ใช่น่าจะค็อกเทลนะพี
3: ่ค็อกเทลใช่ไหมอ๋อ
2: ครับ
3: เออค่ะเอากับข้าวกลับบ้าน
2: ให้แฟนครับเอากับข้าวกลับบ้านเลย
3: เออได้รักเนาะเหมือนเขารู้ใจอ่ะ
2: รู้ใจ
3: น่ารักอ่ะดูอย่างย่านี่นะคะเขาก็พยายามที่จะ

0: ยูมากมากมากมากอะไรอย่างเงี้ยเออคือก็เป็นคนที่แบบน่ารักเนาะแล้วก็ไอ้ที่เขาแฮชแท็กเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขยนอร์เวย์เซอร์ไพรส์ขอนแก่น
1: เออใช่ใช่
0: น่ารักน่ารักเนาะนี่แหละที่เรียกว่าเป็นคู่ที่แบบชนะใจคนอะค่ะชนะจริง
1: มาที่หนึ่งคู่พี่คู่นี้ก
0: ็คู่ไหน
1: ขอโทษขอโพยกันแล้วพี่นะครับ
0: ค่ะ
1: จำได้ไหมครับบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่โชครถแห่ตอนนั้นอ่ะ
0: โชคกับลูกนัด
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่โชคกับนัดที่เป็นสามีภรรยากันนะตอนนั้นก็มีเรื่องคือคุณบอลเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ร้องเพลงกับคุณโชคเนี่ยรถแห่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเหมือนกับคุณบอลเขาร้องเพลงแล้วท่อนที่เขาร้องเขาโดนตัดไปอ่ะมันสั้นอ่ะดนตรีมาเปลี่ยนให้แก้มาแก้ให้มันสั้นอ่ะแล้วก็มีเรื่องกันที่คุณบอลบอกเหมือนไม่ให้เกียรติกันอ่ะมาตัดเนื้อแกทำให้แกได้ร้องนิดเดียวอะไรแบบเนี้ย
0: โอ้
1: แล้วจากนั้นก็มีเรื่องโมโหกันแล้วก็บานปลายประกาศไม่ร่วมงานกันไปเลยนะนะครับจำได้ตอนนั้นก็โหเป็นเรื่องใหญ่นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้มีภาพนะครับโชคกับนัดรถแห่นะครับเข้าไปยกมือไหว้คุณบอลเชิญยิ้มนี่ปรากฏว่า
0: เหมือนจะขอโทษ
1: ทั้งนัดทั้งโชคบอกโอ้ดีใจที่วันนี้มาถึงเขาบอกรอมา4ปีที่จะขอโทษคุณบอลเชิญยิ้มฮะ
0: โอ้4ป
1: ีแล้วนะผ่านมา4ปีแล้วนะครับจากกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะฮะจนแยกทางกันไปเพราะคู่นั้นเขาไปตั้งวงใหม่ของเขาไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดนะครับเธอออกมาโพสต์ภาพนะครับว่าเธอเนี่ยได้ไปขอโทษคุณบอลเชิญยิ้มแล้วนะครับซึ่งคุณบอลเองเนี่ยก็ในภาพก็สวมกอดนะก็เหมือนรับไหว้ขอโทษแล้วก็สวมกอดนะฮะให้อภัยโอ้เป็นภาพที่ชื่นมื่นนะครับไม่รู้นะภาพมันออกมาแบบชื่นมื่นนะ นะครับก็เขาบอกว่าดีใจที่วันนี้มาถึง4ปีที่หนูรอขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างขอโทษที่หนูเคยก้าวร้าวอันนี้ฝ่ายหญิงนะคุณนัทนะฮะเขาโพสต์ไว้นะครับขณะที่คุณบอลเนี่ยก็เข้ามาโพสต์ต่อนะครับบอกว่าขอให้น้องทั้งสองประสบพบเจอสิ่งที่ดีที่มีแต่ความหวังดีไม่คิดร้ายปล่อยวางมีความสุขกับเวลาที่เหลือเดินหน้าทำมาหากินกันครับขอบคุณเนอร์มีความสุขทั้งครอบครัวครับผมเวลาผ่านไปเนาะ
0: 4 ปี
1: ก็
0: ช่วยได้
1: ล
0: ื
1: มเรื่องราวอะไรกันไปแล้วล่ะ
0: ก็ไม่ติดใจอะไรกัน
1: บางคนไม่ลืมนะสาดน้ำนั้นไม่ลืมนะ10ปีเขาบอกครับ10ปีไม่ลืมไม่รู้มีอะไรครับผม
0: ค่ะก็จริงๆว่าวงการมันแคบอะเนาะ
1: คร
0: ับ ไม่ไปงานนี้ก็เจองานอื่นเจอแน่ๆเชื่อเถอะแล้วจะทำหน้าทำโอ้โหมันทำไม่ถูกอะเนาะวางตัวไม่ถูกหรอกใช่ไหมคุณคนดังค่ะมีกันไว้นะคะไปดูกีฬาบ้างนะคะตอนนี้ก็ฟุตบอลโลกก็จบไปเรียบร้อยเราก็เลยมาเชียร์ทีมไทยอ๋อฟุตบอลโลกนี่คนนี้ไม่วางมือแล้วนะคะเขาเรียกแขวนนกหวีดเหรอแอนโทนีเทเลอร์นะคะแกหล่อมากนะคนนี
1: ้ครับผมเป็นกรรมการพรีเมียร์ลีกคนนี้กรรมการพรีเมียร์ลีกชื่อคุ้นๆ
0: ใช่แกทำอาชีพนี้มา10ปีละ20กว่าปีนะคะเป็นกรรมการผู้ตัดสินแบบอาชีพเลยนะคะอายุไม่ได้มากนะ47เองแต่ว่าแกตัดสินฟุตบอลไป831นัดนัดสุดท้ายก็คือฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะน้องรุ่งในรอบที่สเปนเอาชนะโปรตุเกส16ทีมสุดท้ายอ่ะนั่นแหละแกได้เป่าวันที่6นะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดสินในรอบชิงนะตัดสินในรอบที่สเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0แล้วก็แกอย่างที่บอกแกเคยทำหน้าที่อื่นมา

0: ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินฟุตบอลลีกตั้งแต่ปี2006แล้วก็ได้เลื่อนมาสู่พรีเมียร์ลีกในปี2010นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยล่าสุดก็มาที่ฟุตบอลโลกถามว่าทำไมถึงเลิกอายุไม่ได้เยอะมาก47นะแกก็บอกว่าถึงเวลาที่จะก้าวลงจากตำแหน่งแล้วมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวสู่บทต่อไปในอาชีพการงานของตัวเองเอาแต่ไม่ได้บอกว่าการงานอะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขายังอยู่ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่านะคะก็ตัดสินฟุตบอลโลกมา2สมัยละแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลก2022 2000ยูโร2020แล้วก็ยูโร2024ด้วยนะคะโอ้ตัดสินระดับนานาชาติไปแล้ว163นัด
1: โอ้แกอยู่เท่าไหร่นะพี่ที่เลิกไปเนี่ย
0: 47เองอ่ะ
1: 47
0: แต่เลิกแล้ววางมือละ
1: ก็ต้องวิ่งทั้งเกมเหมือนนี่อาจจะเหนื่อยกว่านักบอลไหมไม่แน่ใจนะเพราะมันก็ต้องวิ่งตลอดกันนะ47นี่ก็ถือว่า
0: วิ่งทั่วเลยเหนื่อยกว่านะเหมือน
1: เนาะกรรมการเนี่ยต้อง
0: เ
1: ออโอ้โหเดี๋ยวเตะมุมฝั่งนี้อ่ะวิ่งมาสวนกลับมาเตะมุมฝั่งก็วิ่งไปวิ่งมา
0: โอ้จริงเหนื่อยมากเนาะ
1: นี่47นี่ก็มันก็จ้ำกึ่งนะ
0: ก็ได้แล้วหรอ
1: ติดก็
0: จ้ำกึ่ง
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: โอ้พี่ก็เหนื่อยอ่ะ47
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะไปเป็นประธานเลยสักอย่างก็ได้นะเพราะ
1: เออใช่
0: เออ
1: แม้แต่กรรมการเนี่ยมีหลายคนนะก็เออหลายคนที่รีทายตัวเองนะก็ไปเป่าที่ลีกซาอุเนี่ยเขาก็อยากได้กรรมการดังๆแบบเนี้ยเขาก็เชิญไปซื้อตัวไปพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ค่าจ้าง
0: ไม่แน่นะไม่แน่นะ
1: เพราะว่าความเร็วของฟุตบอลซาอุดิอาระเบียจะไม่ได้เท่าพรีเมียร์ลีกก็47เองก็ถือว่าสบายๆถ้าจะไปเป่าเอาเงินนะพูดง่ายๆหมายถึงว่าได้ค่าจ้างที่เยอะกว่าซาอุเขาก็ชอบแล้วชอบกรรมการดังๆอ่ะใช่คนที่เสียด้วยครับก็เดี๋ยวรอดูเส้นทางนะ
0: ใช่
1: กรรมการ
0: กรรมการนี่สำคัญเนาะเหมือนเวลาเขาแซววันนั้นอะเวลาเหมือนช่างภาพอะเวลาเขาถ่ายนักกีฬาวิ่งอะวิ่งเร็วกว่านักกีฬา
1: ต้องวิ่งนะ
0: จริงๆเขามีกล้องเขามีกล้องในสนามเลยแต่มันเหมือนกับเออแซวกันอ่ะอุ้ยทำไมคนนี้ไม่ลงแข่งเองอ่ะวิ่งวิ่งเร็วนักกีฬาอีกอ่ะเออต้องจริ งม
1: ากๆก็วันที่แมตช์จริงฟุตบอลโลกนะครับเขาก็มีการประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกันว่าก่อนเตะนะเขาก็เรียกกรรมการมาแล้วก็มีการประกาศรายชื่อเลยนะว่าให้มันลุ้นกันว่าใครจะได้รับทำหน้าที่นะครับเออซึ่งเขาบอกความฝันสูงสุดของคนเป็นกรรมการนะก็เหมือนกันนะนักบอลก็อยากจะเป็นแชมป์โลกใช่ไหมอยากจะเตะนัดชิงฟุตบอลโลกกรรมการก็เหมือนกันฮะหน้าที่สูงสุดคือถ้าคุณได้เป่าแมตช์ชิงฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นเกียรติประวัติในชีวิตเออแล้ววันนั้นเนี่ยนะระหว่างที่ทางสมาคมผู้ตัดสินเขาเชิญทุกคนมานั่งอยู่ในห้องเนี่ยนะแล้วประกาศรายชื่อเนี่ยนะพอประกาศว่าเป็นคนนี้นะครับชื่อว่าสลาฟโกวินซิสจะร้องไห้กลางห้องประชุมเลยนะฮะ
0: ดีใจอย่างนี้เหรอ
1: ดีใจฮะ
0: เต้นดีใจ
1: หรือว่าเสียใจเพราะตอนเราจะกลับบ้านแล้ว
0: เล่น
1: ทำงานต่อร้องไห้
0: เออนัดลูกเอาไว้นัดลูกเมียไว้แล้วอ่ะเอออะไรอย่างไรอ่ะไม่หรอกนะภูมิใจ
1: ภูมิใจพี่เพราะว่าอายุอนามก็นี่แหละรู้สึกจะ40กว่าไปๆแล้วเหมือนกัน46แล้วเหมือนกันนะพี
0: ่
1: เขาอาจจะคิดว่านี่คือฟุตบอลโลกอาจจะครั้งสุดท้ายของเขาแล้วอ่ะแล้วเขาอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขาไงเพราะว่าคือด้วยชื่อฉันก็ไม่ได้ดังนะกรรมการคนนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าพอเป็นสเปนเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยกรรมการจากยุโรปกับกรรมการจากอเมริกาใต้เนี่ย นะถ้าเกิดว่าเคยเป่าในลีกยุโรปใหญ่ๆมีความใกล้ชิดกับนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกครหาได
0: ้
1: เขาก็เลยพยายามจะหากรรมการที่แบบชาติเป็นกลางอ
0: ่ะ
1: อย่างตัวของกรรมการที่มาจากสโลวีเนียเนี่ยนะฮะมันก็ดูแบบไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับนักบอลไม่ได้มีความคุ้นเคยกับทั้งสองประเทศก็เลยถูกนะฮะคัดเลือกขึ้นมาด้วยฝีไม้ลายมือแล้วก็เป่าดีด้วยนะแต่จริงก็ถือว่าไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องกรรมการนี่ก็นะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญนะครับ
0: ใช่ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องจับตาการประชุมกตร.ค่ะน้องด้งมีวาระจะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่16นะคะแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงพอจะทราบไหมคะลูกต้องรอไหมต้องยังไงดี
1: เขาก็มีตัวเต็งอยู่ตอนนี้เห็นบอกมีตัวเต็งอยู่4คนนะครับก็โดยตำแหน่งนะครับ
0: โดยเต็งเยอะจังตั้ง4คนเลยเหรอ
1: 3รองผบตรแล้วก็1เจรตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งโดยตำแหน่งเทียบเท่ากันนะก็เท่ากับ4ท่านนี้แหละโดยตำแหน่งที่จะรอขึ้นมานะครับก็นะก็ต้อง
0: ต้องเข้าใจนะเนาะ
1: วัดใจแล้วต้องเข้าใจแล้ว
0: ต้องเข้าใจ
1: จริงๆ
0: งานตำรวจ
1: ใช่ก็จะมีพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนี่อาวุโสสูงสุดนะฮะ
0: เออคนนี้เขาบอกว่ามีสิทธิ์มันเต็งจ๋าคนนี้เต็งจ๋าเอออ
1: ีกคนก็พลตำรวจเอกทัชชัยปิดตะนีระบุตรนะครับอันนี้อาวุโสอันดับ2แล้วก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมาแต่บางคนทำไมเรียกท่านพลตำรวจเอกสำราญนอนมา
0: ไอ้ท่านดีพอว่าชนะคนนี้ก็น่าหนดน่าสนใจ
1: คนนี้ก็พอเรียกฉายาว่าท่านสำราญนอนมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวเต็งหนึ่งในยุคในช่วงนี้นะ
0: ยิ่งกว่า
1: สังเกตเลย
0: ยิ่งกว่าพลตำรวจเอกนิรันดรอีกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือท่านออกงานท่านแถลงข่าวท่านออกงานสำคัญสำคัญเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมาก
0: ใช่ช่วงหลังนี่เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็น่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: ก็สนใจ
0: เมื่อวานนักข่าวถามนายกเนี่ยว่าสเปคหรือเปล่ามีสเปคไหมนายกบอกพูดถึงสเปคแล้วขนลุกไม่รู้ยังไงแกบอกว่าอ๋อพูดถึงสเปคแล้วขนลุกถามว่าแล้วต้องยึดอะไรล่ะตามหลักอาวุโสหรือเปล่าอ่ะก็บอกต้องใช้ทุกอย่างแหละประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วถามว่าถ้าพบว่าตรอยู่ในตำแหน่งยาวนานจะสุ่มเสี่ยงต่อการครองอำนาจอยู่ยาวแล้วจะไม่กระจายถึงรุ่นของโรงเรียนเตรียมทหารหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักแล้วต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาท่านว่าอย่างนั้นก็รอดูวันนี้
1: คือถ้าเป็นไปตามกระแสว่าพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยนะฮะแกจะเสียอีกทีนู่นเลยที่ปี76เลยนะ
0: อุ้ย
1: คือคนอื่นๆเนี่ยรอไปก่อนเลยนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุโดนย้ายไปสำนักนายกก็อยู่ยาวถึงปี76นะพี
0: ่จำได้ไหมตอนนั้นน่ะที่พลตำรวจสุรเชษฐ์ถักพานอ่ะ จำได้ไหม
1: ครับครับ
0: เออบอกสมมติถ้าตอนนั้นถ้าได้เป็นเนาะไม่เกิดเรื่องซะก่อนอ่ะเขาบอกว่าอู้อีกยาวนานเลยบิ๊กโจ๊กอ่ะ
1: บิ๊กโจ๊ก
0: อายุยังน้อยอันนี้แสดงว่าพลตำรวจเอกสำราญก็คืออายุยังน้อยเหมือนกันเหรอ
1: ครับผม
0: โ
1: อ้ก็คือย้ายปีปีเจ็ดหก
0: เจ็ดหกโอ้ตายก็หกปีหกเจ็ดปีเลยเหรอโอ้ก็ไม่แน่นะไม่แน่จริงๆนะตอนนี
1: ้
0: ใช่ไหม
1: วันนี้จะประชุมตอนบ่ายโมงนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์อาวุโสก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคะแนนอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยนะครับเพื่อคณะกรรมการเนี่ยมีโอกาสในการพิจารณาตัดสิน
0: ไอ้คะแนนไอ้คะแนนอื่นๆเนี่ยแหละหลายคนสนใจมันคือคะแนนอะไรเนี่ยความหล่อเหรอ
1: มันก็บอกผลงานประวัติการทำงานอะไรที่ผ่านมาก็เหมือนเป็น KPI อ่ะแล้วก็ต้อง
0: ใช่มั
1: ้ยเขาก็ต้องทำประวัติส่งมานะครับว่า
0: ผลงาน
1: ที่ผ่านมาเคยมีผลงานคดีเคยทำอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนที่ประกอบกับอาวุโสอีกส่วน
0: ใช่มั้ยอย่าลืมนะว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยคือต้องแบบก็ต้องทำงานครอบจักรวาลเหมือนกันนะสมมตินะเราสมมติว่าช่วงนี้โอเคบ้านเมืองอาจจะยังสงบเงียบอยู่นะแต่ว่าเชื่อถือว่าในแต่ละยุคแต่ละนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมันต้องมีม็อบอะน้องๆนึกออกไหมอ๋อ
1: คร
0: ับ มันต้องมีม็อบเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบการเมืองอะไรอย่างนี้นะก็เกี่ยวข้องกับผบ.ตร.นะว่าไหม
1: ใช่ใช่จริงๆทุกงานแหละครับเดี๋ยวนั้นไฟไหม้โรงเบียร์อย่างเงี้ยท่านก็ต้องมาดูมีคนเสียชีวิตเยอะใช่ไหมเรื่องความไม่สงบการเมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องตำรวจมันชอบไปเกี่ยวทุกเรื่องอยู่แล้วฮะดังนั้นคนเราเป็นเหนื่อย
0: เหนื่อยแน่
1: เดี๋ยวที่บ่ายโมงในท่านนายกมาเป็นประธานแล้วก
0: ็
1: คงจะได้พอเห็นเขาลางใช่ครับ
0: เห็นเขาลางเลยวันนี
1: ้ครับผม
0: ไปเพลงสดสักเพลงนึงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
1: พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ออกเหล็กครับผม
0: ไปฟังกันเลยครับ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: New ฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New ฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
2: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เตรียมตัวกราบเลย
3: โอเค
4: โอ้ง
5: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์รอบอร่อย
9: แน่นอนจ้า
10: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองค์เพีย
12: รก็ใช้ตราฉลากทองไง
13: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มคัน

0: ัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: แดงกายนะคะแดงค่ะมีนาทีนึง
4: ครับผมนะฮะก็อัปเดตสั้นๆเรื่องราวนี้แล้วกันนะบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะโพสต์อะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะฮะเธอโพสต์ว่าเธอเนี่ยกลับจากงานคอนเสิร์ตแฟนมีทที่ Impact ก็เรียกวินมอไซค์ระหว่างทางเธอบอกว่าเธอโดนมอไซค์เนี่ยนะฮะเหมือนกับเอื้อมมาเอามือมาจับขาอ่อนของเธอจนเธอต้องกระโดดลงจากรถเย็บไป9เข็มนะครับก็เหตุการณ์นี้ทำให้ศิลปินเกาหลีที่เธอไปร่วมงานเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าโพสต์มาหาเธอเลยนะว่าแสดงความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแล้วเขาเลยไปไล่ดูนะครับว่าวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ทำจริงหรือเปล่านะสืบไปสืบมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอมโนขึ้นมาที่เป็นเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าเธอแต่งเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากดาราเกาหลีศิลปินเกาหลีคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณลุงเนี่ยโอ้โหโดนตำรวจ

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็นำข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันตั้งแต่6 นาฬิกาเลยจนกระทั่งถึง7 นาฬิกา 30 นาทีในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายกับคุณผู้ฟังนะครับอยากจะนำเสนอเรื่องนี้นะครับว่า CEO of ASEAN รุ่นที่3เจาะลึกข้อมูลใน11 ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2 ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะครับวิทยากรของเราก็มีอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์ในช่วง7 นาฬิกา 10 นาทีนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์กุลคุณเกียรติชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคลียร์เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยาถึงธันวาคมนี้นะครับ2569นี่แหละสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาทเท่านั้นเองมีเบรกให้ด้วยนะครับซ
1: ึ่
2: งที่ก็เป็นราคาที่ย่อมเยาว์มากๆเลยทีเดียวโทรไปได้เลยนะครับ09448030760944803076 0944803034และ0943966649ครับความลำเลใจไม่พาคุณไปไหนรีบโทรเลยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมีเรื่องเล่า